0: โอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอ
0: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบอ่ะ

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
4: เมื่อวานนี้ช่วงค่ำนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนขึ้นเวทีปราศัยช่วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครสกของพรรคหาเสียงบริเวณตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ถนนพรานกพุทธมณฑลสาย4เชื่อว่าคนกรุงเทพต้องการผู้นำเมืองที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงซึ่งนายชัยวัฒน์และกลุ่มสกพรรคประชาชนจะสามารถทำได้ในการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องค่าครองชีพที่แพงขึ้นค่าเดินทางและการทุจริตในการงบประมาณหากให้โอกาสพรรคประชาชนจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริงและจะทำให้การเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าจะสามารถเปลี่ยนกรุงเทพมหานครได้แน่นอนส่วนพรรคประชาธิปัตย์เปิดปราศัยที่ปาร์คสีลมศาลาแดงโดยนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยแกนนำของพรรคชูการบริหารที่เน้นคุณธรรมยึดความรู้ความสามารถไม่ใช้ตั๋วพิเศษที่ต้องไปหาเบี้ยบ้ายรายทางเก็บตงเก็บสวยค่าน้ำร้อนน้ำชาวิ่งเต้นมาจ่ายเพิ่มเติมซึ่งไม่ต้องการโจมตีใครแต่ต้องการให้โปร่งใสขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคกล่าวบนเวทีให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทมสอบผ่านแต่กทมเป็นได้ดีกว่านี้และนายอนุชามีคุณสมบัติดังกล่าวหากเลือกนายอนุชาจะได้ตัวแถมอีกหลายคนทั้งตนเองพร้อมด้วยบุคลากรของพรรคประชาธิปัตย์วอลเลย์บอลสาวไทยซ้อมเข้มเตรียมพบแคนาดาค่ำนี้หลังเก็บชัยชนะนัดแรกในศึก VNL 2026และติดตามฟุตบอลโลกล่าสุดกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
5: ฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มดีนัดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาสหรัฐเจ้าภาพชนะออสเตรเลีย2-0ทำให้สหรัฐเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มพร้อมตีตั๋วผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นทีมที่2ต่อจากเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมส่วนออสเตรเลียมี3คะแนนเท่าเดิมแต่ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบจากนัดสุดท้ายขณะที่วันนี้เวลา 7:30 น.บราซิลจะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม4พบกับเฮติและเวลา 10:00 น.ตุรกีพบปารากวัยในเกมที่2ของกลุ่มดีด้านทีมลูกยางสาวไทยลงซ้อมเข้มเมื่อเย็นวานนี้ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่การเสิร์ฟและรับเสิร์ฟรวมถึงคอนโทรลบอลให้เข้าจุดโดยโค้ชออสยังมีเวลาเช็คความฟิตก่อนตัดสินใจเลือกผู้เล่นในเกมพบแคนาดาซึ่งสภาพทีมโดยรวมเวลานี้มีกำลังใจดีหลังเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยวันนี้ทีมลูกยางสาวไทยที่รั้งอันดับ15ของตาราง VNL จากการชนะ1นัดมี6คะแนนจะพบกับแคนาดาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากแข่งขันในเวลา 20:30 น.เบญจาภรณ์ ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ต้องพบกับการแข่งขันทุกวันและการแข่งขันนั้นคือการเอาชนะเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิต
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พร้อมด้วยทีมงานนะครับมาพบคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ครับ
2: ครับก็วันเสาร์สบายๆในยามเช้านะครับ
1: ครับช่วงนี้ก็มีฝนตกเกือบทุกวันนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็โอ้ตกต่อเนื่องยาวนานเหมือนกันนะครับส่งผลให้จราจรในช่วงเย็นวันศุกร์นี่โอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับถ้าปกติวันศุกร์เนี่ยก็นะรถก็ติดเยอะอยู่แล้วบวกกับฝนเข้าไปอีกนะฮะ
1: ครับ
2: ก็ถ้าหากว่าเส้นไหนถนนสายไหนที่มีอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่เนี่ยหรือว่ารถเสียนะฮะโอ้โหนี่ก็ยิ่งพ่วงเข้าไปเลยนะฮะ
1: ครับก็เดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยนะครับในช่วงห่วงนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์แสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ในขณะนี้นะครับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพนะครับก็อยู่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะครับผ่านช่วงการบำเพ็ญพระราชกุศล7วันที่เรียกว่าสัตตมวานมาเมื่อวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเช้าวันพฤหัสบดีที่18นะครับส่วนการบำเพ็ญกุศลปานรสัมมวาน15วันนี้ก็จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนครับ50วันจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมและ100วันจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนครับ
2: ครับถ้า100วันเรียกอะไรนะฮะ
1: สัตตมวานสัตตมวาน
2: ครับ
1: 7วันนี้สัตตะนะสิบห้าวันปัณรสะเมื่อวาน50วันนี้ปัญญาสัมมวานครับ
2: ครับก็มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับช่วงนี้นะครับ
1: ใช่ครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์แล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะครับอย่างเช่นที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับก็มีการจัดงานเรียกว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานะครับเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วก็เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วย
2: ครับเห็นว่าท่านนายกก็ไปเปิดงานใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเมื่อวานนี้ครับ
2: ครับกิจกรรมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
1: ครับเมื่อนายกเปิดงานนี่ก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนนะครับได้พร้อมใจกันน้อมถวายมุทิตาสักการะแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยนะครับโดยเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์แล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
2: ครับ
1: ครับ
2: งานก็จะไปสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ก็มี3วันตั้งแต่วันที่19 20คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับ
2: ครับถ้าหากว่าเป็นวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ก็จะ ขาขอเชิญชวนชมความวิจิตรบรรจงของผลงานเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์นะฮะซ
1: ึ่
2: งก็จะนำมาจัดแสดงภายในนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรด้วยนะครับ
1: ครับ
2: โอ้น่าชมนะคุณสุธี
1: ใช่ครับใช่ครับนี่นะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายท่านหลายคนนะครับซึ่งอาจจะเคยบวชที่วัดราชบพิตรนะฮะจะพาครอบครัวมารำลึกถึงความหลังอีกครั้งหนึ่งบางท่านอาจจะเคยไปถ่ายภาพสวยๆนะฮะคือก่อนหน้านี้ก็จะมีคนที่ไปถ่ายอย่างพรีเวดดิ้งนะฮะเป็นภาพที่ไปขอรับประทานน้ำพระพุทธมนต์นะครับจากสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็ถือโอกาสได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสังเกตเห็นหลายงานนะฮะก็ไปถ่ายภาพที่วัดราชบพิตรนะครับก็ด้วยความรู้สึกว่ามีความผูกพันนะฮะกับสถานที่แห่งนี้ก็ไปร่วมงานกันได้นะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับ
2: มีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยการแสดงแสงสีนะครับแล้วก็การเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารแล้วก็ขนมไทยจากหลากหลายพื้นที่นะครับในงานนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับเป็นโอกาสในการที่จะได้น้อมนำแนวทางที่องค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยนะครับได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ยังได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือวิถีอันดีงามของไทยเราด้วยนะ
2: ครับงานก็สิ้นสุดวันพรุ่งนี้นะครับใครมีเวลาก็ไปกันได้นะครับ
1: ครับมีภาพแล้วก็เรื่องราวที่น่าประทับใจเมื่อวานนี้นะครับหลายท่านหลายคนก็คงจะได้เห็นน่าจะเป็นภาพที่ค่อนข้างจะเป็นไวรัลทีเดียวนะครับมีการแชร์ส่งต่อกันไปแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวแห่งความรักความผูกพันความประทับใจนะที่เกี่ยวเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับจากที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์นะครับได้ทรงทำเครื่องเสวยเพื่อทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
2: ครับโดยมีรับสั่งใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ความว่า
1: ครับนานแล้วนะคะพี่นานแล้วนะครับพี่ที่หนูไม่ได้ทำอาหารให้พี่ทานพี่กับหนูเราลิ้นเดียวกันนะเรากินเผ็ดมากเราชอบอาหารบ้านๆหนูจำได้ว่าพี่ชอบแกงเปรอะน้ำพริกปลาร้ากับส้มตำของหนูที่สุดวันนี้หนูทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะและปลาร้าอย่างดีเจ้าประจำของหนูจากหนองคายพี่ทานเยอะๆนะคะแล้วหนูจะทำให้พี่เรื่อยๆแล้วตลอด
2: ไปค่ะเป็นความผูกพันนะครับ
1: ครับเนี่ยเป็นเครื่องเสวยเพื่อทรงบาทถวายเป็นพระกุศลเนี่ยด้วยความรักด้วยความผูกพันที่มีต่อพระองค์นะครับ
2: ครับจากพูดเราก็มีความเชื่อว่าถ้าหากว่าเราทำบุญใส่บาตรนะครับ
1: ใน
2: สิ่งของอะไรก็แล้วแต่นะฮะไปให้กับผู้ที่ล่วงลับเนี่ยนะครับก็จะได้รับสิ่งนั้นด้วยนะครับ
1: ครับนี่นะคือสิ่งดีๆที่เราจะปฏิบัติต่อกันแม้ว่าบุคคลคนนั้นที่เรารักจากไปแล้วนะครับแต่ว่าความรักความผูกพันที่มีอยู่ในห้วงดวงใจก็แปลสภาพเป็นรูปของบุญกุศลที่อุทิศไปนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นวิธีที่มองไม่เห็นนะครับ
1: ใช่ครับเป็นวิธีไทยวิธีพุทธอย่างหนึ่งนะครับเหมือนเวลาที่เรานึกถึงพ่อแม่นะครับที่ท่านจากไปนะครับเราก็จำได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบไปทำบุญวัดนี้เราก็ไปทำบุญเหมือนตามรอยบุญของท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านชอบอาหารอย่างนี้แล้วก็เป็นอาหารที่คุณพ่อคุณแม่ก็โปรดหรือชอบที่จะไปทำบุญที่วัดก็ทำอย่างที่ท่านเคยทำนี่แหละแม้จากไปแต่ว่าใจยังผูกพันก็ทำให้เกิดสิ่งดีๆเมื่อระลึกนึกถึงกันครับ
2: ครับบางคนก็อาจจะฝันเห็น คุณพ่อคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วฝันเห็นทีไรเนี่ยก็มักจะทำของโปรดของคุณแม่หรือว่าคุณพ่อนะฮะ
1: ครับ
2: ทำบุญตามไปด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับมาจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับจะได้เข้าร่วมการประชุมด้านเทคนิคในการประชุมคณะทำงานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนครั้งที่7ในรูปแบบการประชุมทางไกลเนี่ยนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในธีรยุทธศิริคำนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับเป็นผู้แทนของอพศหรือว่าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เข้าร่วมการประชุมด้านเทคนิคในการประชุมคณะทำงานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนครั้งที่7ในรูปแบบการประชุมทางไกลเนี่ยนะครับซึ่งมีพลตรีกิมโสภารันหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสมาพันธ์จากสมาคมทหารผ่านศึกแล้วก็ข้าราชการบำนาญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประธานในการประชุมที่ห้องไทยสมรภูมิอาคาร1ชั้นที่2ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครับ
2: ครับโดยการประชุมด้านเทคนิคดังกล่าวนี้ก็เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดต่างๆแล้วก็พิจารณาหารือในประเด็นต่างๆก่อนที่การประชุมคณะทำงานสมาพันธ์ครั้งที่7ในรูปแบบการประชุมทางไกลวันที่22มิถุนายน2569นะครับ
1: ครับสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปี2523ครับโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและก็ความคิดเห็นร่วมกันอีกทั้งยังให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามครับ
2: ครับรวมไปถึงการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านสุขภาพและสังคมตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีเกิดความสงบสุขและก็ความเจริญรุ่งเรืองแห่งภูมิภาคแห่งนี้ด้วยนะครับ
1: ครับปัจจุบันสมาพันธ์เนี่ยมีประเทศสปาภาคีสมาชิกเนี่ยทั้งหมดเนี่ย10ประเทศนะครับก็มีบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ประเทศไทยแล้วก็เวียดนามครับ
2: ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของภาคีสมาชิกนั้นก็จะมีการขับเคลื่อนโดยจัดให้มีการประชุมของสมาพันธ์ฐานผ่านศึกอาเซียนเป็นประจำทุกปีเลยนะครับ
1: ครับซึ่งการประชุมนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ห้วงด้วยกันนะครับห้วงแรกเป็นการประชุมคณะทำงานจัดขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์อย่างน้อย3เดือนครับ
2: ครับห้วงที่2ก็จะเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นะครับแล้วก็การประชุมสมัชชาสมาพันธ์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะฮะจำนวน5วัน4คืนด้วยกันครับ
1: เนี่ยนะก็ถือเป็นเรื่องราวที่นึกถึงนะฮะทหารกล้าผู้จากไปนะครับทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับที่พิกลพิการต่างๆเนี่ยนะครับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็มีบทบาทแล้วก็ประสานงานร่วมกับภาคีสมาชิกนะครับของประเทศต่างๆในอาเซียนครับ
2: ครับก็แสดงว่าก็เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของทหารผ่านศึกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเราประเทศเดียวนะฮะทหารผ่านศึกของประเทศเครือข่ายด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับครับไปดูสถานการณ์ทางด้านกัมชายแดนไทยกัมพูชาสักหน่อยเป็นอย่างไรครับ
2: ดีครับ
1: ครับแม่ทัพภาคที่2ก็ยังยืนยันนะครับว่าเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ได้แจงปมบันไดไม้ที่ปราสาทคณาดำเนินการรับลวงพรางอย่างต่อเนื่องนะครับเปิดเผยทั้งหมดนี้ไม่ได้นะพร้อมกับกำชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็การยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชาด้วยนะ
2: ครับซึ่งเท่าที่เราติดตามข่าวสารนะฮะทางฝ่ายกัมพูชาก็ยั่วยุเป็นระยะเหมือนกันช่วงนี้ฐานไทยก็ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับ
1: ครับเนี่ยท่านพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2ก็ลงพื้นที่นะครับที่บริเวณฐานปฏิบัติการประสาทคณาอยู่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ครับ
2: ครับพร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลห ากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นนะฮะโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือนะฮะเนื่องจากฝ่ายใดที่มีความพร้อมก่อนก็จะสามารถตอบโต้ต่อต้านและมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่า
1: ครับส่วนประเด็นเรื่องบันไดไม้ที่ฝ่ายกัมพูชาก่อสร้างขึ้นมาบนปราสาทคณาเนี่ยนะครับกองทัพภาคที่2ก็จะต้องทำลายให้ราบคาบเลยหรือไม่ก็ถาม
2: เป็นคำถามนะ
1: เป็นคำถามจะต้องทำลายให้ราบคาบเลยหรือไม่เนี่ยนะครับแม้จะทราบว่าปัจจุบันได้ทำลายไปกว่า250เมตรจากความยาวทั้งสิ้น450เมตรแล้วนั้นแม้ทัพภาคที่2ระบุว่ายังคงมีการดำเนินการในลักษณะลับลวงพรางซึ่งเปิดเผยทั้งหมดไม่ได้นะ
2: ครับส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ห้วยตามาเรียซึ่งใกล้กับเขาพระวิหารก็อยู่ระหว่างการประชุมแล้วก็เตรียมเสนอโครงการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่วนการยั่วยุจากฝ่ายฐานกัมพูชาขณะนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับ
1: โอ้นี่นะครับต้องกำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ระมัดระวังการใช้อาวุธนะครับยืนยันว่าไม่ได้ห้ามปรามหากจำเป็นแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดแล้วก็การควบคุมสั่งการของหน่วยในพื้นที่นะ
2: ย้ำหนักแน่นนะครับว่าผู้บังคับหน่วยนั้นก็มีอำนาจในการตัดสินใจแต่บางสถานการณ์อาจไม่จำเป็นถึงขั้นต้องปะทะหรือใช้อาวุธเช่นการดื่มสุราทะเลาะวิวาทนะฮะแต่ถ้าว่าทั้งนี้ทั้งนั้นฐานไทยก็ต้องเป็นฝ่ายที่มีระเบียบวินัยนะเข้มข้นมากกว่าทางฝั่งนู้นอยู่แล้วนะครับ
1: ครับนี่นะเพราะนั้นเพื่อความเข้าใจแล้วก็การสื่อสารข้อมูลไปยังพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องนะครับตรงไปตรงมาแล้วก็เห็นภาพในสถานที่จริงๆเนี่ยกองทัพบกก็ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับไปติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่เลยนะครับ
2: ครับนะฮะก็รู้ว่าประชาชนนะคนแนวหลังเนี่ยก็เป็นห่วงนะ
1: ครับ
2: ก็เป็นห่วงทหารอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ทำหน้าที่แทนพวกเขานะครับ
1: ครับท่านแม่ทัพนี่ก็นำเองเลยนะฮะต้อนรับคณะสื่อมวลชนในโอกาสที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกซึ่งก็นำโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้พาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าตลอดจนรับทราบสถานการณ์ตามแนวชายแดนจากพื้นที่จริงครับ
2: ครับท่านก็ถือว่าทำงานแบบเข้มข้นนะครับท่านแม่ทัพที่สองก็ขยันนะครับ
1: ครับก็รับฟังการบรรยายสรุปประกอบภูมิประเทศนะเกี่ยวกับภารกิจที่ทหารไทยได้ปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมานะครับรวมทั้งการรื้อถอนทำลายบันไดอย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเนี่ยสื่อมวลชนก็ได้เห็นนะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อสดุดีวีรกรรมแล้วก็รำลึกถึงความเสียสละของร้อยตรีเทิดศักดิ์ศรีลาชัยนะ
2: ครับ
1: โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะสื่อมวลชนได้ร่วมวางดอกไม้เพื่อแสดงความรำลึกถึงวีรชนผู้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยครับ
2: ครับนี่แหละนะครับก็ไม่ลืมใช่ไหมฮะเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเสียสละเพื่อพวกเรานะครับ
1: ครับก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับของพี่น้องสื่อมวลชนก็ขอให้นำเสนอนะฮะข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนผู้ติดตามด้วยเนี่ย
2: ครับเราจะพักกันสักครู่เดียวนะฮะ
1: ครับ
3: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
1: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะฮะเช้าวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนแล้วครับ
2: ครับช่วงนี้เป็นไงฮะฟุตบอลโลกก็เริ่มที่จะเข้มข้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
4: แต่ว่า
1: การดูการชมก็คงไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนนี่
2: ตอนนี้อะไรแต่ก่อนก็ยังพอดูได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ดูแบบสว่างคาตานะ
1: ครับครับสมัยก่อนเนี่ยจำได้เลยว่าดูฟรีแล้วก็ดูได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนว่ามีอะไรล่ะต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ใช่แล้วก็เป็นห่วงสุขภาพของคนที่ดูด้วยนะครับ
1: ครับ
2: เรื่องของค่าใช้จ่ายในการชมในการดูเนี่ยนะครับก็สังเกตได้ว่ากีฬาหลายๆชนิดกีฬานะฮะก็เริ่มที่จะต้องมีการจ่ายแล้วนะวอลเลย์บอลเนี่ยจริงๆก็นะมันก็ต้องจ่ายเหมือนกันเพราะเขาก็ต้องลงทุนนะฮะ
1: ใช่ครับเพราะนั้นเรื่องของกีฬานะครับถ้าคนที่สนใจจริงๆเขาก็พร้อมจ่ายนะฮะจ่ายเพื่อที่จะได้ติดตามรับชมกีฬาที่รักที่ชอบแล้วก็เป็นการให้กำลังใจนักกีฬาที่ชื่นชอบด้วยนะครับอย่างกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยก็
2: ใช่
1: ว
2: ่
1: ามีแฟนติดตามให้กำลังใจเยอะเหมือนกันนะฮะ
2: บางคนนี่ก็จ่ายเป็นรายปีเลยก็มีนะครับคุณ
1: คร
2: ับ สำหรับคนที่แบบติดตามจริงนะคือติดตามไม่ใช่เฉพาะทีมชาติไทยนะก
1: ็
2: ติดตามอ่ะทุกทีมอ่ะนะก็เฝ้าดูพัฒนาการของแต่ละทีมนะฮะ
1: คร
2: ับ ของสาวไทยเป็นยังไงนะฮะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกซึ่งสนามที่2เนี่ยก็มาแข่งกันที่กรุงเทพมหานครอินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: วันนี้ช่วง 20:30 นนะครับเราก็จะเจอกับประเทศแคนาดานะฮะ
1: ครับ
2: ตามให้กำลังใจเชียร์สาวไทยกันหน่อยนะหลังจากที่วันก่อนหน้านี้นะครับก็เพิ่งชนะบัลแกเรียมานะ3-0เซตทำให้อันดับโลกนั้นก็ขยับขึ้นไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
1: โอ้ถูกใจแฟนๆเลยเนี่ยนะครับเรียกว่าฟอร์มก็กลับมาแล้วนะ
2: เริ่มกลับมาแล้วนะฮะแหมก็ใจแป้วเหมือนกันนะแพ้5นัดติดเนี่ยนะครับ
1: สะท้อนว่ายังไม่หมดนะยังมีดีที่สามารถที่จะฟื้นฟูได้อยู่โดยเฉพาะเรื่องของขวัญกำลังใจนะครับนักกีฬาเนี่ยก็บอกว่าบางทีร่างกายแข็งแรงดีแต่ว่าขวัญกำลังใจไม่ค่อยดีก็อาจจะมีผลในการแข่งขันเหมือนกันนะ
2: ครับคือนักกีฬาเล่นเนี่ยเขาก็ไม่อยากแพ้นะทุกคนก็อยากชนะหมดแหละ
1: ครับ
2: นะฮะอันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วนะฮะบางช่วงจังหวะนะมันก็อาจจะพลิกผันกันได้นะครับของแบบนี
1: ้ครับ
2: ของเขาก็มีมือเราก็มีมือนะเขาก็เก่งเราก็เก่งอยู่ที่ว่าช่วงจังหวะเวลานั้นเนี่ยนะครับใครจะพลาดน้อยกว่ากันครับ
1: ครับในช่วงนี้เราก็จะได้ยินข่าวนะหลายๆประเทศมีการแบนสื่อโซเชียลมีเดียในเด็กและเยาวชนนะตามกว่าอายุ16ปีนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีการพูดคุยถามไถ่ถึงเหมือนกันว่าแนวทางจะเป็นยังไงต่อไปก็คงจะต้องฝากผู้ปกครองนะครับช่วยกันดูแลนะครับถ้าหากว่าใช้งานมากเกินไปหรือใช้งานไม่ทันระวังก็อาจจะส่งผลเสียเรียกว่าผลเสียมากกว่าผลดีนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าคนไทยเองก็น่าจะหาวิธีการที่เหมาะสมลงตัวได
2: ้ครับใช่ครับทางต่างประเทศก็คงเขาก็คงจะมีการสังเกตแล้วก็ทำการวิจัยมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะ
1: ครับ
2: ถึงได้ออกมาบอกว่านะถ้าหากว่าใช้นานๆไปมันไม่ดีแล้วก็โดยเฉพาะเด็กที่อายุยังไม่ถึง16ปีไม่ควรใช้แพลตฟอร์มอะไรต่างๆนะที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันเนี่ยนะ
1: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
2: นพดลทิติภาธร
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ใช้เวลาพักผ่อนในวันเสาร์ให้เต็มที่ก่อนจะออกไปทำงานในวันจันทร์นะคะ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: रक्षा
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายชวางค่ะติดตามสรุปข่าวรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
4: จริง
3: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153ฟังที่เพื่อรถฟังร้อยเพื่อคน
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวตอบโรเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสียวตอบโรเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียวตอบโรเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสียวตอบโรเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสียวตอบโรเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียวออโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: สรุปข่าวรอบสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจับมือปูตินย้ำมิตรภาพกว่า130ปีถกเดือด Thailand AI Passport และย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าภูเก็ตเซ็นปมขัดแย้งและหลายประเด็นร้อนติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: นายกพอใจเยือนรัสเซียประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียเสริมบทบาทไทยเป็นประตูยุทธศาสตร์เชื่อมอาเซียนยูเรเซียผลักดันความร่วมมือพลังงานก๊าซและปุ๋ยพร้อมหารือทวิภาคีประธานาธิบดีปูตินย้ำมิตรภาพยาวนานกว่า130ปีขยายความร่วมมือรอบด้านกระทรวงการต่างประเทศเปิดตัว2ผู้ประนอมฝ่ายไทยเจรจาข้อพิพาทกรณีอ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนกันกับกัมพูชาเป็นถึงอดีตประธานศาลกฎหมายทะเลผู้เชี่ยวชาญระดับโลกล่าสุดไทยส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสเดินหน้าเลือกประธานภายใน30วันนายกเผยพบคุณมาเนตระหว่างประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียขอประชาชนอย่ากังวลไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆซาบิดาแจงกัมพูชานั่งบอร์ดยูเนสโกไม่กระทบไทยยื่นขึ้นทะเบียนชุดไทยมวยไทยขณะที่ไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วและเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและกำกับดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกถกเดือดประชุมร่วมกรรมธิการงบประมาณและกรรมธิการกฎหมายลมไอซ์ตรวจสอบ Thailand AI Passport สอดทุจริตปลัดดียืนยันมีแผนตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ไม่ใช่เร่งทำแค่31วันยืนยันทำตามกฎหมายระบุให้ยกเลิกด้วยเหตุผลอะไร DSI แถลงคดีโฟเร็กพบพาวุฒิสสพรรคประชาชนมีเพย์เมนต์เชื่อมโยงรับโอนเงิน28ล้านบาทสอบพบฟิล์มรัฐภูมิเชื่อมโยงกลุ่มโบรกเกอร์ขณะที่พาวุฒิแจงเงิน28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างนั้นอาจจะมาจากการลงทุนเทรดทองยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหรือหลอกลงทุนพร้อมรับการตรวจสอบโดยไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.นิดาโพเผยโค้ง2สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ชัดชาติทิ้งห่างที่ร้อยละ 72.35 ส่วนส.ก.ยังเลือกผู้สมัครอิสระมาเป็นอันดับ1กกต.ขอความร่วมมืองดเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือโพลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ส.ก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่21ถึง28มิถุนายนเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจใช้สิทธิ์อย่างอิสระก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งย้ายผู้ว่าเซมเบ้พ้นภูเก็ตไปนั่งรองปลัดมหาดไทยสลับตำแหน่งโชตินรินทร์นั่งพ่อเมืองภูเก็ตแทนขณะที่2รองผู้ว่าซีฟู้ดโดนย้ายด้วยเส้นปมขัดแย้งภายในรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเดินหน้าจัดระเบียบภูเก็ตลงพื้นที่กวาดล้างผู้มีอิทธิพลปราบปรามทุนเทานอมินีต่างชาติย้ำไม่มีกรอบเวลาดำเนินการแต่ต้องเห็นผลโดยเร็วหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดอุทยานแห่งชาติทับลานประกาศเข้มห้ามซื้อขายเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานฝ่าฝืนจ่อฟันโทษทางอาญามาตรการทางปกครองทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเด็ดขาดกสทช.ถกยาวแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแห่งชาติควรมีหรือไม่ยังไร้ข้อสรุปนัดประชุมลุ้นลงมติวันจันทร์นี้และจับตาประชุมเรื่องรถแบบทีวีดิจิทัลที่จะสิ้นสุดใบอนุญาตผู้ประกอบการในปี72ในสัปดาห์หน้ากรมอุตุนิยมวิทยาระบุประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโยแล้วและมีโอกาสพัฒนาเป็นเอลนินโยระดับรุนแรงมากในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าคาดปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงหลายพื้นที่ขณะที่อุณหภูมิของประเทศมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยและอาจจะส่งผลให้ฤดูหนาวปีนี้หนาวน้อยกว่าปกติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเช้านี้พบกับพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพธีรเทพโพเงินเป็นผู้คุ้มเสียงให้นะคะเช้านี้เราก็เปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นเพลงน้ำตาอาบแก้มค่ะก็แต่งแล้วก็ร้องโดยคุณเสกสรรสุขพิมายหรือไม่ก็คุณเสกโลโซที่หลายๆคนคุณผู้ฟังคงจะรู้จักกันนะคะก็แต่งถวายความอาลัยแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งคุณเสกบอกว่าคือแต่งเพลงนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเคยเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในราชทัณฑ์นะคะแล้วก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อผู้ราชทัณฑ์ค่ะแล้วก็งานสำคัญที่พระองค์ท่านได้เข้าไปดูแลนั่นก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะซึ่งถ้าเรียกว่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวหรือว่าเป็นน้องคนหนึ่งนะคะที่มีความประทับใจแล้วก็มีเขาเรียกว่าความเมตตาของพระองค์ท่านนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของน้องมูยุนหรือไม่ก็เด็กน้อยที่พระองค์เคยส่งอุ้มในเรือนจำกลางที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวความประทับใจความเมตตาที่ยังคงหรือว่างดงามในความทรงจำของนายอีธานหรือไม่ก็น้องมูยุนค่ะที่ได้เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพแล้วก็ลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภักดิ์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับนายสมพรชานรงค์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชพร้อมกับผู้บริหารแล้วก็มีตัวแทนของผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชตรงนั้นด้วยนะคะโดยน้องมูยุนบอกว่าคือเป็นเด็กน้อยที่เคยอยู่ในอ้อมพระกรของพระองค์ท่านถ้าย้อนกลับไปก็เมื่อวันที่30พฤษภาคมในปี2553ขณะที่พระองค์เป็นนะคะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดกิจกรรมสร้างกำลังใจสู่เมืองโคนแล้วก็ส่งเยี่ยมอาคารพิบาลทารกในแดนหญิงด้วยเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชภาพแห่งความทรงจำในวันนั้นก็ยังคงสร้างความซาบซึ้งแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับน้องมูยุนนะคะจากเรื่องเล่าของผู้ที่เป็นมารดาแล้วก็นานาป้าป้ารวมถึงเจ้าหน้าที่ในเรือนจำกลางที่นครศรีธรรมราชตรงนั้นด้วยค่ะจากเด็กน้อยในวันนั้นนะคะซึ่งมาวันนี้ค่ะก็ได้เติบโตเป็นเยาวชนอายุ16ปีนะคะซึ่งก็กำลังศึกษาอยู่ในชั้นระดับของมัธยมศึกษาปีที่5แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเติบโตมาเป็นคือว่าคนที่มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมแล้วยังใช้เวลาว่างในเรื่องของการเรียนนะคะหารายได้โดยมีการรับจ้างทำความสะอาดแล้วก็เป็นลูกจ้างร้านสะดวกซักค่ะแล้วก็ยังเรียกว่าเป็นการทำงานช่วยเหลือในด้านของการหาเงินนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ที่เป็นย่าด้วยและก็มีความใฝ่ฝันที่จะเรียนต่อให้เป็นคุณหมอในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้องๆค่ะ
1: ได้เล่าให้ฟังครับว่าตอนนั้นนะพระองค์มาในเรือนจำแล้วก็แม่นั่งอุ้มอยู่แล้วก็พระองค์ก็ไปเอามาจากมือแม่แล้วก็มาอุ้มเลยครับรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็พระองค์ใจดีมากครับที่ได้เห็นพระองค์จริงๆรู้สึกมีบุญมากๆเลยครับทราบข่าวมาจากในช่องข่าวครับดูในข่าวแล้วก็ข่าวพระราชสำนักประกาศว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วครับรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเลยครับอยากจะเรียนให้สูงเป็นคนดีและก็ทำงานเพื่อตอบแทนสังคมไทยครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องราวของน้องมูยุนนะคะก็เรียกว่าสะท้อนให้เห็นถึงเรียกว่าเป็นพลังแห่งโอกาสความเมตตาแล้วก็กำลังใจที่พระองค์ทรงมอบให้เด็กแล้วก็ผู้ต้องขังหญิงด้วยพระทัยที่หรือว่าเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาทรงไม่ถือพระองค์นะคะเสด็จเข้าทักทายพูดคุยแล้วก็ทรงให้ความสนพระทัยต่อเด็กแล้วก็ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดด้วยเรียกว่าสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจกับผู้ที่ได้รับพระเมตตาตรงนี้ด้วยนะคะนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกว่าสะท้อนให้เห็นถึงผลแห่งพระเมตตาแล้วก็กำลังใจจริงๆที่ได้ผลิดอกออกผลเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นอนาคตที่งดงามของเยาวชนไทยคนหนึ่งด้วยค่ะเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราได้โปรยลงไป ให้งอกงามถ้าดินดีน้ำดีผลออกมาก็จะได้ดีแล้วก็งอกงามแบบนี้เสมอเลยนะคะแต่พูดถึงในเรื่องของเรื่องราวการแต่งเพลงของคุณเสกโลโซแล้วนะคะความประทับใจของน้องอิทาหรือไม่ก็น้องมูยุนนะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีความเขาเรียกว่าทำความดีนะคะให้เห็นผลแบบเห็นผลจริงๆด้วยค่ะจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติภานั่นก็คือคุณกรแล้วก็คุณศิริต้าค่ะ
2: ทั้งสองคนก็ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะคะวันนี้เราทั้งสองคนมาเป็นจิตอาสานะคะมอบอาหารแจกจำนวน 1,000 กล่องนะคะให้กับคนที่มาลงนามในวันนี้ค่ะ
3: ครับก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงพงพาท่านนะครับก็คือเป็นบุคคลที่มีพระวิชาสามารถสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการทหารนะครับแล้วก็ตอนเด็กๆก็ถือว่าเป็นบุญของชีวิตผมมากที่ผมและคุณแม่เคยเลื่อนถวายงานท่านตอนที่ท่านมาเรียนดนตรีสมัยท่านทรงพยาวอะไรนะครับก็จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เรียกว่าความรู้สึกก็คือคงเหมือนคนไทยทุกคนนะครับว่าก็คงใจหายเพราะว่าพระองค์ท่านก็มีพระชนมายุที่ไม่ได้เยอะเลยแต่ท่านก็จากไปเร็วมากแต่ว่าเชื่อว่าพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านทำไว้ก็จะอยู่ในใจของประชาชนคนไทยทุกคนตลอดไปครับ
4: ในเรื่องของภาพการเงินที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้ในหลายด้านเราจะสามารถศึกษาในด้านไหนได้บ้าง
3: ครับคือจริงๆแล้วท่านทำไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องกฎหมายเรื่องการทหารอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมว่าท่านก็เป็นแบบอย่างของผู้หญิงเก่งในยุคสมัยนี้นะครับว่าท่านปีชาสามารถทำได้หลายอย่างไม่ใช่ในเรื่องของในเรื่องของกฎหมายอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการศึกษาเองหรือว่าในโครงการของท่านอย่างโครงการเพื่อนพึ่งพาก็ได้ช่วยประชาชนไปมากมายเลยนะครับแล้วก็พอดีทางเราก็มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาด้วยก็เป็นสิ่งที่ถ้าจะสืบสานต่อก็คงอยากจะเป็นจิตอาสาไปช่วยของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาต่อไปครับ
0: ค่ะก็เรียกว่า10กว่าปีแล้วนะคะที่หลายๆคนก็คงจะได้เห็นทั้ง2คนนะคะลงพื้นที่ในด้านของการแจกจ่ายอาหารก็ดีนะคะในด้านของน้ำดื่มค่ะกว่า 1,000 ชุดนะคะในงานสำคัญของชาติก็ทำมาตั้งแต่ปี2559แล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะคะอะไรที่ทำได้นะคะถ้าใครได้เห็นแล้วก็คงจะได้เห็นในด้านของความดีนะคะได้สัมผัสแล้วก็ใจฟูจริงๆเหมือนกันนะคะทำดีทำได้ทำเลยนะคะจิตอาสาทำได้ไม่ยากค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะทำความดีอีก1ครั้งก็แล้วกันนะคะเป็นโครงการบริจาคโลหิตพักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะก็นะคะอยากจะเชิญชวนคนไทยทั้งแผ่นดินร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าขออภัยนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพิวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ในโครงการโลหิตแห่งความพักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นการศึกษาพระราชาปณิธานแล้วก็ตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้การเสียสละเพื่อมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติอย่างให้เขาเรียกว่าประชาชนได้เห็นจริงๆด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปบริจาค กันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติของสภากาชาดไทยก็สามารถที่จะไปกันได้ค่ะหรือไม่ก็ที่หน่วยบริการโลหิตนะคะทั้ง7แห่งหรือไม่ก็ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาของการบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนะคะหรือไม่ก็สามารถที่จะเรียกว่าเป็นการเช็คอินกันก็ได้นะคะว่าอยู่ตรงไหนไปที่จุดไหนอะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่อยากจะบริจาคโลหิตก็สามารถที่จะเข้าร่วมในด้านของโครงการตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในด้านของการบริจาคโลหิตนะคะก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะทางด้านของร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะว่าถ้าเราพร้อมจริงนะคะอยากจะบริจาคโลหิตจริงๆนะคะก็คุณสมบัติตรงนี้นะคะของใครที่อยากจะบริจาคโลหิตค่ะก็ครั้งแรกนะคะจะต้องมีอายุเขาเรียกว่าไม่เกิน60ปีนะคะ17ถึง70ปีนะคะแล้วก็น้ำหนักตรงนี้ค่ะ45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพไม่มีโรคประจำตัวนะคะที่ร้ายแรงแล้วก็รู้สึกว่าแข็งแรงดีไม่มีไข้ไม่อยู่ระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะด้วยแล้วก็ในด้านของการปฏิบัติตัวก่อนที่จะมีการบริจาคโลหิตก็ ควรที่จะมีการพักผ่อนอย่างน้อย5หรือ6ชั่วโมงก่อนที่จะมีการบริจาคโลหิตด้วยส่วนในด้านของการดื่มน้ำนะคะเป็นการดื่มน้ำเปล่าประมาณสัก3หรือ4แก้วก่อนที่จะบริจาคโลหิตก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ดีเหมือนกันเรียกว่าเป็นการเพิ่มปริมาณโลหิตในร่างกายเป็นการป้องกันการเวียนหัวตรงนี้ด้วยสำหรับในด้านของการรับประทานอาหารนะคะก็จะมีในด้านของแร่ธาตุเหล็กที่สูงนะคะอย่างง่ายๆกันนะคะก่อนที่เราจะบริจาคโลหิตตรงนี้ด้วยก็หลีกเลี่ยงในด้านของอาหารที่มีไขมันสูงอาหารทอดหรือไม่ก็ข้าวมันไก่อย่างน้อยๆก็สัก6ชั่วโมงก็ดีเหมือนกันงดในด้านของการสูบบุหรี่ค่ะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะบริจาคโลหิตด้วยกันการผิดพลาดในด้านของเลือดตรงนี้บริจาคโลหิตนะคะหรือก็งดในด้านของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็24ชั่วโมงก่อนที่เราจะบริจาคโลหิตตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะสถานที่ที่สามารถที่จะบริจาคโลหิตได้ก็ใกล้ฉันก็ที่กรุงเทพมหานครสามารถที่จะเข้าไปที่หน่วยบริจาคโลหิตได้เคลื่อนที่หรือไม่ก็ที่จุดประจำบริจาคโลหิตนะคะที่ง่ายๆเลยก็ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติของสภากาชาดไทยโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณนะคะแล้วก็ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติของสภากาชาดไทยก็ถนนอ่างรีดูนังหรือไม่ก็โรงพยาบาลศิริราชก็สามารถที่จะไปกันได้รับบริจาคเหมือนกันค่ะโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือไม่ก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะแต่ว่าใครที่ไปนะคะเน้นย้ำตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าหากคุณมีโรคประจำตัวนะคะมีประวัติในด้านของการทานยาสามารถที่จะสักข้อมูลได้ก็ลองเข้าไปคลิกดูนะคะในคู่มือของบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยนะคะก็เรียกว่าจะมีคำตอบให้ตรงนั้นเหมือนกันนะคะก็ลองดูกันแล้วกันค่ะทำความดีทำได้ไม่ยากอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็อยากจะนะคะเชิญชวนนะคะก็บอกว่าทางของกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าค่ะก็อำนวยความสะดวกในด้านของการเดินทางให้สำหรับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์แล้วก็ถวายสักการะพระศพนะคะตรงนี้ค่ะก็ในช่วงของวันที่20ถึงวันที่26นะคะก็ในช่วงของเวลา 8:30 นหรือไม่กว่าจนกว่าภาระกิจจะเสร็จสิ้นตรงนี้นะคะก็ระยะทางที่ให้บริการในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางนะคะก็รับจากท่าเรือวัดอรุณแล้วก็ท่าเรือวัดระฆังส่งกันที่ท่าเรือท่าช้างนะคะถ้าใครอยากจะเดินทางมาในพื้นที่กรุงเทพก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าสามารถที่จะเดินทางมาได้เหมือนกันค่ะแล้วก็นะคะตามที่ประกาศของทางสำนักพระราชวังค่ะก็มีในด้านของพระยธรรมพระบรมราชานุญาตให้สำหรับประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพนะพระที่นั่งพิมานรัตยาหลังจากที่มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันในช่วงของเวลา 9:00 นถึงเวลา 20:00 นก็เริ่มการในวันเสาร์หน้านะคะวันที่27ตุลาคม2569ค่ะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปด้วยค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลถวายพระอภิธรรมพระศพหลังจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ100วันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเรียกว่าหลากหลายเรื่องราวหลากหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้ทำไว้นะคะทุกพระเขาเรียกว่ากรณียกิจนะคะท่านทำเพื่อคนไทยจริงๆช่วยเหลือคนไทยนะคะท่านคือบุคคลที่เรียกว่าเป็นแบบอย่างดีของสังคมไทยแล้วก็ส่งคุณค่าด้วยสร้างคุณประโยชน์อย่างมากมายเพื่อคนไทยนะคะเรารักพระองค์ท่านก็น้อมส่งพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยน้ำตาของคนไทยนะคะหยุดร้องไห้ไม่ได้เลยจนถึงทุกวันนี้ก็ว่าได้นะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะก็เล่าสู่กันฟังเช้าวันนี้ค่ะก็ไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วนะคะหลายคนก็คงจะสงสัยเหมือนกันนะคะว่าที่นั่งพิมานรัตยานี่คือที่ไหนแล้วก็อยู่ตรงไหนกันแน่นะคะก็มีในด้านของประวัติตรงนี้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาสถานที่ประดิษฐานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะซึ่งก็สถานที่ตรงนี้บอกว่าที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนท่าสีขาวยกพื้นสูงเสารายล้อมรับหลังคาโดยรอบพระที่นั่งองค์นี้เชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยห้องโถงที่เรียกว่ามุกกระสันลักษณะเป็นห้องโถงทอดยาว ไปทางทิศใต้แล้วก็เป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงถึง3ด้านด้วยกันทางด้านของทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วก็ทางทิศใต้ด้วยรอบร้อมระเบียงนะคะเป็นเสารายค่ะแล้วก็มีหลังคาเรียกว่าเป็นชั้นลดหลั่นกันถึง3ชั้นเป็นทรงไทยมุกด้วยนะคะกระเบื้องเขาเรียกว่ามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีมีช่อฟ้าใบระกาหางหงประดับหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงซุ้มประตูทวารก็เป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธาและซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงเขาเรียกว่าเป็นบันแถลงปิดด้วยทองประดับกระจกตรงนี้นะคะจุดกำเนิดตรงนี้นะคะของพระที่นั่งพิมานรัตยาก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์สำคัญในรัชกาลที่1นะคะเมื่อปี2332ค่ะเกิดจากการฟ้าผ่าบริเวณมุกเด็ดพระที่นั่งอมรินทร์พิเศษมหาปราสาทนะคะเลยทำให้เขาเรียกว่าจุดเพลิงไหม้ตรงนี้ลามไปถึงหลังคาแล้วก็องค์พระมหาปราสาทด้วยตลอดจนพระปรักตรงนี้ด้านซ้ายก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงด้วยหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้ตรงนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รื้อถอนซากอาคารออกแล้วก็มีการก่อสร้างพระบรมขออภัยนะคะก่อสร้างพระมหาปราสาทเนี่ยขึ้นมาใหม่โดยมิได้เขาเรียกว่าจำลองรูปแบบดั้งเดิมไว้ทั้งหมดแต่ว่าหากทรงมีการปรับเปลี่ยนลักษณะสถาปัตยกรรมบางประการแล้วก็พร้อมกับมีการโปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งขึ้นมาใหม่ด้านหลังองค์พระมหาปราสาทตรงนี้แล้วก็พระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตรงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นที่มาตรงนี้ค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าเปลมพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริย์ตริยาธิราชเจ้าในโอกาสต่างๆที่เสด็จมาประทับณพระราชมณฑลหมู่นี้ด้วยค่ะแต่ว่าบางครั้งก็ใช้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มาประทับที่นี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็พระที่นั่งแห่งนี้ก็ยังได้เป็นที่ส่งน้ำพระศพของพระมหากษัตริย์พระมเหสีพระราชเทวีในรัชกาลต่างๆด้วยอาทิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถบรมราชชนีในปี2462ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลก็เมื่อปี2489ค่ะพระศพสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราราชเทวีนะคะพระพันวสาอายิกาเจ้าก็เมื่อปี2498ส่งน้ำพระศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะเมื่อปี2527และยังมีในด้านของส่งน้ำพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะคะก็ยังใช้ที่นี่อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาก็เรียกว่ามีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพพระบรมศพมาโดยตลอดแต่ไม่เคยปรากฏในด้านของการใช้สถานที่เป็นที่ปริสถานของพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์องค์ใดมาก่อนนะคะจนกระทั่งในวาระการประกอบพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตรงนี้นะคะคือพระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยหลังจากที่มีพระราชพิธีส่งพระศพนะคะนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งแห่งนี้ก็ว่าได้ที่มีการถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐ์พระศพของเจ้านายถือเป็นหน้าสำคัญอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้ด้วยนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆ นะคะเจ้าหญิงนิทรากับนางฟ้าสีดำจะให้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: ในดินแดนของเจ้าหญิงซันชายผู้หลับไหลมาเป็นเวลาหลายปีมีนางฟ้าสีดำผู้หนึ่งนางฟ้าสีดำผู้นี้อาศัยอยู่ในปราสาทมืดมิดกับสหายคนเดียวของนางนั่นก็คือแบล็กกี้จอมวายร้ายวันหนึ่งเมื่อนางฟ้าสีดำดูแหวนเวทมนต์ของตัวเองนางก็เห็นว่าเจ้าหญิงนิทราถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยเจ้าชายผู้กล้าหาญนางฟ้าสีดำโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจนรอบตัวนางเกิดกองไฟสีเขียวขึ้น
4: ใจเย็นๆนางฟ้าสีดำตอนนี้ไม่ใช่เวลามานั่งโมโหหรอก
5: ข้าจะทำให้ซันชายเสียใจที่ตื่นขึ้นมาเลย
3: ส่วนอีกด้านหนึ่งเจ้าชายมอบม้าสีขาวให้กับซันชายพวกเขาตั้งชื่อม้ายูนิคอร์นตัวนี้ว่าลูน่าและเธอก็มีปีกวิเศษด้วยเจ้าหญิงกระโดดขึ้นหลังลูน่าและโผบินออกสู่ท้องฟ้าทันที
6: โหสุดยอดไปเลยสูงขึ้นอีกลูน่าไปกันเลย
3: เมื่อเห็นว่าซันชายมีความสุขนางฟ้า

0: ้าหยสินจึงไปเข้าเฝ้าราชาและร้องเรียนเกี่ยวกับนางฟ้าสีดำ
1: ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วทหารจับนางฟ้าสีดำไปขังไว้ในเขตที่ไกลและเปล่าเปลี่ยวที่สุดในป่าซะ
0: ด้วยเหตุนี้นางฟ้าสีดำจึงต้องไปอยู่เพียงลำพังในป่าดอกไม้หลากสีไม่เคยผลิบานรอบๆนางและไม่มีสัตว์ตัวไหนกล้ายางกรายเข้ามาในมุมเปล่าเปลี่ยวนี้ในป่าเลยทุกๆวันนางจะหาหนทางที่จะหนีออกไปแต่ป่าแห่งนี้เป็นเหมือนเขาวงกตทำให้นางฟ้าสีดำกลับมาจบที่เดิมอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินไปไกลแค่ไหนวันหนึ่งขณะที่นางฟ้ากำลังเดินเตร่ๆอยู่ผู้เดียวจู่ๆก็มีค้างคาวตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเหนือหัวนาง
1: ท่านเป็นนางฟ้าไม่ใช่เหรอท่านมาทำอะไรคนเดียวในป่าที่เปล่าเปลี่ยวแบบนี้เหรอ
2: ฮะราชาสั่งให้จับข้ามาขังเพราะไปแกล้งนางฟ้าอื่นๆนะสิ
1: ท่านไปแกล้งเขายังไงบ้างล่ะ
0: เจ้าขังข่าวสนุกสนานมากเมื่อนางฟ้าสีดำเล่าสิ่งร้ายๆที่นางไปแกล้งนางฟ้าอื่นๆให้ฟังเพราะเขาเชื่อว่าการทำสิ่งร้ายๆถือเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่สุด
1: ถ้าท่านอยากแข็งแกร่งก็มาถูกทางแล้วล่ะนางฟ้าถ้าท่านตกลงรับข้าเป็นบริวารข้าจะมอบคาถาปริศนาให้กับท่าน
2: คาถาปริศนาคาถาที่สามารถช่วยข้าจากสถานการณ์นี้ได้นั่นหรอ
1: ใช่แล้ว
0: ข้างข่าวมอบแหวนวงหนึ่งให้กับนางฟ้าสีดำทันทีที่นางฟ้าสีดำสวมแหวนวงนั้นกลุ่มเมฆดำเริ่มจับตัวกันบนท้องฟ้าและมีสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมายังต้นไม้เมื่อนางฟ้าสีดำมองผ่านแหวนนั้นนางเห็นว่าในวันข้างหน้านางจะแข็งแกร่งและทรงพลังขนาดไหนนางจึงตกลงรับค้างคาไว้เป็นบริวารหลายปีผ่านไปด้วยพลังจากแหวนวงนั้นนางฟ้าสีดำก็สร้างปราสาทที่สลักขึ้นจากไม้ในดินแดนอ้างว้างแห่งนั้นและค้างคาแบล็กกี้ก็อาศัยอยู่กับนางในปราสาทนั้นด้วยเมื่อนางฟ้าสีดำมองผ่านแหวนและเห็นว่าราชาและราชินีมีบุตรคนหนึ่งนางก็โกรธมากที่ไม่ได้รับเชิญไปยังอาณาจักรเหมือนกับนางฟ้าอื่นๆวันนั้นนางจึงปฏิญาณกับตนเองว่านางจะต้องทำเรื่องร้ายๆทุกอย่างใส่เจ้าหญิง
2: แบล็กกี้ข้าอยากทำให้เจ้าหญิงเสียใจที่ลืมตาตื่นขึ้นมา
1: ข้านึกแผนออกแล้วท่านราชินี
0: แบล็กกี้อธิบายแผนที่เขาคิดไว้ให้นางฟ้าสีดำฟังอย่างละเอียดเมื่อพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปและดวงดาวเข้ามาแทนที่นางฟ้าสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นในความฝันของสันชายโดยอาศัยพลังของแหวน
3: ตื่นได้แล้วเจ้าหญิงฝูงนกกำลังรอให้ไปช่วยอยู่ท่านต้องไปช่วยพวกเขานะ
2: อะไรนะยังไงเกิดอะไรขึ้นกับพวกนก
0: นางฟ้าสีดำอธิบายว่าเหล่านกทั้งหมดบนท้องฟ้าถูกคาถาชั่วร้ายสาปให้บินไม่ได้เพราะพวกเขาถูกกิ่งไม้แห้งขังเอาไว
3: ้มีแต่ท่านเท่านั้นที่ช่วยพวกเขาได้เร็วเข้ารีบตื่นแล้ววิ่งเข้าไปในป่าซะสิ
0: สันชายตื่นขึ้นกลางดึกด้วยความกลัวเธอออกเดินทางไปช่วยชีวิตเหล่านกพวกนั้นโดยไม่บอกใครเมื่อเธอมาถึงป่าเธอก็เห็นเหล่านกถูกคาถาสาปไว้บนกิ่งไม้แห้งของต้นไม้ขนาดยักษ์จริงๆเธอกำลังจะเริ่มปีนต้นไม้เมื่อนางฟ้าสีดำปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางหมอกควัน
2: เจ้าคือนางฟ้าในฝันของข้าเจ้าทำอย่างนี้กับพวกนกเหรอเพื่ออะไรกันน่ะ
3: ถ้าเจ้าไม่เข้าไปในโพรงต้นไม้ละโก้นกพวกนี้ก็จะไม่อาจร้องเพลงหรือบินได้อีกเลย
0: สันชายยอมเข้าไปในต้นไม้นั้นเพื่อช่วยเหลือนกทั้งหลายแต่ทันทีที่เธอเข้าไปในโพรงกิ่งไม้ก็เริ่มงอกขึ้นและขังเจ้าหญิงไว้ข้างใน
2: โอ๊ยนางฟ้าสีดำข้าทำตามที่ขอแล้วปล่อยพวกนกเดี๋ยวนี้นะ
3: นกเอ๊ะนกอะไรเหรอ
0: ณตอนนั้นนกทั้งหลายที่อยู่บนกิ่งไม้ก็หายตัวไปในพริบตา

0: เห็นไหมไม่มีนกหรือสัตว์ตัวไหนเข้ามาในป่าเปลี่ยวแห่งนี้หรอกนะเป็นแค่เรื่องหลอกทั้งนั้นแต่เจ้าจะอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลเพียงลำพังสันชายไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อตกอยู่ในกับดักของนางฟ้าสีดำแม้ว่าเธอจะพยายามมากแค่ไหนเธอก็ไม่อาจเอาตัวเองออกจากกิ่งไม้เหล่านั้นได้เช้าวันรุ่งขึ้นมาเยือนเจ้าชายหาสันชายไม่เจอเลยทำให้เขารู้สึกกระวนกระวายมากเมื่อเห็นเขาเป็นเช่นนั้นเจ้าม้าลูน่าก็เข้ามาหาเขาทันที
1: กระโดดขึ้นหลังข้ามาเราตามกลิ่นสันชายไปหาตัวเธอกัน
0: ลูน่าบินไปยังป่าปริศนาด้วยปีกสง่างามของเธอเมื่อเธอได้กลิ่นของเจ้าหญิงแล้วเธอก็ลงไปที่พื้นทันทีแต่ความวังเวงและความมืดสนิทในป่าทำให้พวกเขารู้สึกกลัวมากห่างออกไปเล็กน้อยพวกเขาเห็นสันชายโดนขังไว้ในโพรงต้นไม
2: ้สันชายเจ้าหญิงของข้าไม่ต้องกังวลข้ามาช่วยแล้ว
0: ลูน่ากางปีกหลากสีของเธอและโปรยผงวิเศษทั่วต้นไม้กิ่งไม้แห้งทั้งหลายเริ่มหักออกทีละกิ่งและร่วงลงไปที่พื้นสันชายจึงสามารถหนีออกมาจากโพรงต้นไม้ที่ถูกขังไว้ได
1: ้โอ้ยนึกว่าจะไม่ได้ออกมาซะแล้วขอบคุณมากนะคะ
0: เจ้าชายและเจ้าหญิงกลับมายังอาณาจักรพร้อมลูน่าทั้งสองรู้ดีว่าพลังที่แท้จริงนั้นไม่เคยเกิดจากความชั่วร้ายหากแต่เกิดจากความรักและมิตรภาพส่วนทางด้านนางฟ้าสีดำนั้นนางก็ไม่เคยยอมรับความพ่ายแพ้นางยังคงคิดวางแผนการใหม่ๆเพื่อขัดขวางความรักและมิตรภาพต่อไป
3: ค่ะก็จบในด้านของนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่ามิตรภาพอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนะคะช่วงนี้ค่ะก็บอกคร่าวๆในด้านของถ้าใครอยากจะเดินทางนะคะวันนี้วันที่20นะคะประเทศไทยก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากว่ามรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะก็พัดปกคลุมในด้านของทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะก็ระมัดระวังในด้านของการเดินทางด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะประเทศไทยบอกว่าจะมีฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณของทางภาคตะวันออกด้วยนะคะเดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณของทะเลอันดามันตอนบนก็กำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ1หรือ2เมตรส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนล่างแล้วก็ที่อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณสัก1เมตรค่ะก็ระมัดระวังในด้านของการเดินทางนะคะฝนอาจจะตกสะสมด้วยน้ำล้นตลิ่งนะคะหลากหลายพื้นที่ลาดชันเชิงเขานะคะอาจจะทางน้ำไหลผ่านอะไรแบบนี้ก็ระมัดระวังในด้านของการเดินทางด้วยค่ะส่วนชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันตลอดทั้งช่วงที่มีฝนตกหนักอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มาในด้านของข่าวคราวนะคะวันที่19ถึงวันที่21มิถุนายนนะคะจนถึงวันพรุ่งนี้อีก1วันค่ะในช่วงของเวลา10นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกานะคะซึ่งก็อยากจะเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมงานเป็นนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะไปเที่ยวกันได้ค่ะก็จะมีคือเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ไปเปิดในด้านของนิทรรศการมาแล้วนะคะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระสังฆราชตรงนี้ค่ะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมตรงนี้ด้วยแล้วก็วันนี้วันเสาร์ที่20นะคะในช่วงของเย็นๆค่ะ 17:30 นาทีจนถึงเวลา 19:30 นาทีก็มีกิจกรรมในด้านของการสิวนาในหัวข้ออักษรศาสตร์ในวัดราชบพิตรนะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนก็ในช่วงของเวลา17:00 นจนถึงเวลา19:00 นก็มีกิจกรรมสิวนาเหมือนกันนะคะในหัวข้อพระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัยกับบทบาทก การนำของคณะสงฆ์แล้วก็สมเด็จพระสังฆราชในครั้งนี้นะคะซึ่งก็โดยมีศาสตราจารย์พิเศษทงทองจันทรสุขผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประวัติศาสตร์แล้วก็ยังเป็นผู้ที่บริหารราชการแผ่นดินด้วยนะคะก็เรียกว่ามาให้ความรู้ตรงนี้อยากจะเชิญชวนนะคะใครที่เข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการประทับตราพาสปอร์ตถึง9จุดในวัดราชบพิตรนะคะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสถานที่สำคัญภายในวัดด้วยผ่านการเยี่ยมชมตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ประธานนะคะพระอุโบสถแล้วก็พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีหอกลองแล้วก็สุสานหลวงด้วยอย่างนี้นะคะพร้อมกับเรียกว่าเป็นการสะสมตราประทับครบทั้ง9จุดก็จะมีการเก็บหรือว่าเป็นของที่ระลึกร่วมกับเป็นการสัมผัสเป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็ได้แล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านะคะใครที่สนใจก็วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันสามารถที่จะไปกันได้นะคะเปิดประตูให้เข้าชมกันตั้งแต่ในช่วงของเวลา10นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาค่ะแล้วก็นะคะถ้าใครได้อ่านข่าวในสื่อโซเชียลก็คงจะเรียกว่าเป็นการลุ้นกันนะคะว่าประเทศไทยของเรานี่จะได้หรือเปล่าค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวซาบีนาชัยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมครั้งที่1ประจำปี2569นี้นะคะบอกว่าโดยวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเตรียมที่จะมีการเข้าสู่วาระพิจารณาของทางคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งก็จัดขึ้นเดือนหน้านะคะระหว่างวันที่19ถึงวันที่29กรกฎาคมที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะคาดว่าจะมีการประกาศผลกันในด้านของการพิจารณาก็อยู่ในช่วงของระหว่างวันที่25ถึงวันที่27กรกฎาคมทั้งนี้นะคะหากว่ามีการเรียกว่าได้รับการขึ้นทะเบียนก็จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศก็ว่าได้แล้วก็เป็นก้าวสำคัญในการเรียกว่ายกระดับมรดกทางวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติตรงนี้ด้วยสำหรับการผลักดันมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยก็ที่เชียงใหม่นะนครหลวงแห่งล้านนาค่ะเรียกว่าก็อยู่ระหว่างกระบวนการการประเมินเอกสารเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญลงในด้านของการตรวจพื้นที่แล้วก็มีการประเมินการในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะวันที่3ถึงวันที่8ค่ะก่อนที่จะมีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของทางคณะกรรมการมรดกโลกก็ในปี2570นะคะนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมบอกว่ามีการเห็นชอบในด้านของการส่งเอกสารแหล่งพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะคะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ว่าได้ไปยังศูนย์เรียกว่าเป็นศูนย์มรดกโลกภายในกรอบนะคะก็คือวันที่15กันยายนค่ะเป็นการเตรียมเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของยูเนสโกต่อไปด้วยนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าหลากหลายพื้นที่นะคะของทางประเทศไทยนะคะก็เรียกว่าอาจจะเป็นการขึ้นนะคะมรดกโลกแล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรที่จำเป็นเหมือนกันด้วยก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่ามีตรงไหนแล้วก็ที่ไหนบ้างค่ะทีนี้มาในด้านของน้องๆสักนิดนึงนะคะกับทางกองระบบค่ะอยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนนะคะที่ชื่นชอบในด้านของศิลปะการวาดภาพเข้าสมัครร่วมกิจกรรมวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยนะคะชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันค่ะก็แบ่งการประกวดออกเป็น2ระดับด้วยกันนะคะก็จะเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็คือม.1ถึงม.3แล้วก็ยังมีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็คือม.4ถึงม.6หรือไม่ก็เทียบเท่าในสังกัดของสถานศึกษาของทางภาครัฐแล้วก็เอกชนทั่วประเทศนะคะแต่ว่าจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองด้วยสถานศึกษาที่น้องๆมีต้นสังกัดอยู่แล้วก็ลงชื่อรับรองในเอกสารใบสมัครด้วยพร้อมกับเป็นการกรอกข้อมูลในระบบการสมัครให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนด้วยนะคะสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ทางกองอำนวยการกำหนดไว้ตลอดห่วงของมีการจัดกิจกรรมตรงนี้นะคะก็เปิดรับสมัครกันจ จนถึงเดือนหน้านะคะวันที่15กรกฎาคมค่ะกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็สมัครกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสร้างศิลป์ขออภัยนะคะสร้างศิลป์ 69.com ค่ะแล้วก็พร้อมกับนะคะลงในเอกสารพิมพ์ใบสมัครให้เรียบร้อยหนังสือรับรองจากทางครูอาจารย์ในสถานศึกษาด้วยหนังสือรับรองจากทางผู้ปกครองด้วยนะคะที่น้องๆเป็นผู้สมัครตรงนี้ค่ะผลงานนะคะการวาดภาพที่มีความสมบูรณ์ตรงนี้ส่งทางระบบไปรษณีย์นะคะส่งกันได้ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการนะคะวงเล็บค่ะปนฝ.จุดศึกษาธิการนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานคร10304ก็ส่งกันได้ภายในวันที่15กรกฎาคมนะคะนับวันประทับตาของไปรษณีย์นี่เป็นวันสุดท้ายค่ะหรือไม่ก็ลองนะคะเข้าไปดูกันได้ของที่เพจ Facebook ของการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะเป็นหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะ0648694547นะคะในวันแล้วก็เวลาราชการก็ลองดูนะคะว่าถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้าประกวดนะคะแต่ว่ามีแผนการในด้านของการจัดกิจกรรมตรงนี้ก็อยู่ในห่วงของเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมก็จะมีการประกวดแล้วก็นะคะส่งผลงานกันก็สามารถที่จะดูกันได้แล้วก็ลองเข้าไปดูกันที่เว็บไซต์ของนะคะสร้างศิลป์ 69.com นะคะก็ลองดูว่าส่งผลงานกันภายในวันที่15กรกฎาคมนะคะถ้าใครชอบในด้านของการวาดภาพตรงนี้ค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงตรงนี้นะคะของพี่ลิเดียค่ะคิดถึงสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมท.3นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายผับเถื่อนนครปฐมยาเสพติดเกลื่อนพื้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองตรวจสอบสถานบริการแห่งหนึ่งในตำบลวังตะกูอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมภายหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าปล่อยให้มีการมั่วสุมและใช้ยาเสพติดภายในร้านจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตในการตั้งสถานบริการพบสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดตกเกลื่อนพื้นทำการตรวจปัสสาวะของนักเที่ยว377คนมีปัสสาวะสีม่วงและพบผู้ใช้บริการที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์จำนวน37คนอายุน้อยสุดเพียง17ปีมีผลปัสสาวะสีม่วง3คนจึงดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาในหลายข้อหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานบริการ5ปีกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เสี่ยงฝนตกหนักมากถึง40ถึง70ของพื้นที่คุณนภาพรช้างกลรายงานค่ะ
4: ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางและปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนทำให้21จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักโดยจะมีฝนมากถึง140-160ของพื้นที่อาทินครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตกระบี่ตรังปัตตานียะลานราธิวาสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกำลังปานกลางคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและพาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: และช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐเผยว่าอิสราเอลและกลุ่มฮิจบอลลาห์ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้วโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังก่อนหน้านี้อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงต่อเป้าหมายของฮิจบอลลาห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต47คนสตีฟวิทคอปผู้แทนพิเศษสหรัฐได้เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในขณะที่สหรัฐกับอิหร่านพยายามผลักดันให้การเจรจาระหว่าง2ฝ่ายกลับมาเดินหน้าต่ออีกครั้งโดยจาเลตคุชเนอร์บุตรเคยของประธานาธิบดีสหรัฐจะเข้าร่วมการเจรจาด้วยด้านองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแม้ว่าทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการในการควบคุมโรคอย่างเต็มกำลังแล้วก็ตามจนถึงขณะนี้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่896คนส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่232คนปิดท้ายที่สหราชอาณาจักรเกิดเหตุรถไฟโดยสาร2ขบวนชนกันใกล้ๆกับเมืองเบดฟอร์ดทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนในจำนวนนี้11คนอาการสาหัสอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณอาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดา ระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความเหนื่อยในวันนี้อาจเป็นความภูมิใจในวันหน้า
4: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
3: ะอัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
10: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดเนี้ยไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลเคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทุกสาขา
11: Thank you.

0: สแน็คที่ใช่สายที่ชอบ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM Fandom Life
5: หาอยู่กับอีก1คู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: คร
6: ับสวัสด
7: ี
6: คร
7: ับ
5: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
8: เลือกไปเที่ยวไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
9: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
10: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
11: ภูเขา
10: ภูเขา
5: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
8: อยากให้ไปด้วยกัน
11: โอ้
12: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
11: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
5: หวานหวานเลย
11: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
5: เออ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok

บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมIKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อ e i เร
3: พอดีที่คิดเ
2: รอ e i เร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อ e i เร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่

0: ูใจให้กินบัส
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
2: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อออีไอเร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อออีไอเร
1: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อออีไอเร
1: พิเศษอย่างที่คิดเร
2: เรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช้อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
4: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
5: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
6: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทธอพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกปี2570ผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลกสักครู่มาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
14: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
13: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
14: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
15: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
16: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
9: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง17กรกฎาคมณกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยหากผู้แทนของประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกเปิดพื้นที่ให้บุคลากรสาธารณสุขไทยได้พัฒนาศักยภาพและได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับโลกมากยิ่งขึ้น สถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญอย่างวัดราชบพิตรได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาติดตามได้ในจิจ๊ะพาเที่ยววันนี้ค่ะ
17: เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประสงค์นิกรและประเทศชาติสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาช่วง 19-21 มิถุนายนนี้ที่วัดราชบพิตรกรุงเทพมหานครในงานนี้นะครับเราจะได้รับทราบพระประวัติพระกรณียกิจที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรโดยนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานั้นจะถ่ายทอดเรื่องราวพระเกียรติคุณและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศไทยพร้อมรับชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอประวัติศาสตร์ของวัดราชบพิตรและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวาระทรงมีพระชนมายุครบ99พรรษาและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับนั่นคือการแสดงแสงสีและโปรเจคชั่นแมปปิ้งภายในพระเจดีย์ชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆภิดรที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนาได้อย่างงดงามจิจ๊ะพาเที่ยวขอบอกว่านี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ผสมผสานมิติแห่งศรัทธาประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ได้อย่างสมบูรณ์รวมทั้งได้ร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปด้วยนะครับ
18: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำไห้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
19: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม
4: Espiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
1: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: 20% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ตัวเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
3: สมูทโตกินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
3: สมูทโต
2: เจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
3: สมูทโตกินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีวันเสาร์ถ้าวันเสาร์นี้เจอเรื่องที่ไม่ดีอยู่หวังว่าความสุขจะรีบเดินทางมาเคาะประตูหาคุณในเร็ววันนะครับ
3: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Bobacon, Boba Boba Con, eh? Boba Con, Boba Boba

0: ากความต่างของชนชั้นกลายเป็นความรักที่ถูกต้องห้าม
1: เองไม่ควรจะรักกันแบบนั้น
2: ถ้าความเป็นไพ่เป็นเจ้ามันมาขวางฉันจะกระทำลายมันให้ดู
0: สู่ความสัมพันธ์ที่ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและราชสกุล
3: จะไม่มีอะไรหยุดพบได
4: ้อะไรมันจะเปลี่ยนไปกระหม่อมก็จะขอเป็นไอ้พบของฟ้าบาตลอดไป
0: พบอินจากราศิลป์องศาพีทัศน์รวมด้วยแมมคัตริยาชาชาปโยดมและอีกมากมายอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูอันคัทแอปวันดี
5: EFM Playlist of the Week
6: Chant of the Week
7: Number
8: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับทิตารีสายสว่างค่ะหญิงกัมพูชาโพสต์คลิปโชว์ลักลอบเข้าไทยผิดกฎหมายเช็คอินในห้างดังก่อนถูกตม.ปทุมธานีรวบตัวได้ในที่สุดสักครู่มาติดตามค่ะ
12: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีจับตัวนางนากรีผลขออภัยค่ะนากรีพลอายุ31ปีสัญชาติกัมพูชาผู้ต้องหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสืบเนื่องจากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้แชร์เรื่องราวของหญิงต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาคนดังกล่าวที่โพสต์คลิปวิดีโออวดการลักลอบหนีเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติและเดินทางท่องเที่ยวในห้างสรรพสินค้าชื่อดังพร้อมกับเช็คอินระบุพิกัดในโลกออนไลน์ชุดสืบสวนตม.ปทุมธานีจึงได้ลงพื้นที่เพื่อแกะรอยทันทีกระทั่งเข้าจับกุมตัวได้ที่บริเวณตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ลำลูกกาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไปเริ่มวันนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศใหม่จากเดิม730บาทต่อคนเป็น 1,120 บาทมีท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของประเทศไทยได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและท่าอากาศยานหาดใหญ่ทั้งนี้การปรับอัตราดังกล่าวมีผลเฉพาะผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเท่านั้นโดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานการส่งต่อหยดน้ำถึงหน้าบ้านช่วยเหลือชาวอุทัยธานีในยามที่น้ำประปาขาดช่วงเป็นอีกภารกิจสำคัญเร่งด่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียง934หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาไปติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: ภาพรถบรรทุกน้ำที่วิ่งเข้าสู่หมู่บ้านในตำบลหนองไผ่แบนจังหวัดอุทัยธานีคือความหวังของชาวบ้านที่กำลังเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงสถานีวิทยุกระจายเสียง934หน่วยประชาการทหารพัฒนาไม่นิ่งนอนใจบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นนำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่เติมน้ำเข้าสู่ถังพักระบบประปาหมู่บ้านและแจกจ่ายน้ำถึงมือประชาชนใน17หมู่บ้านกว่า 1,600 ครัวเรือนภารกิจครั้งนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องประชาชนในตำบลหนองไผ่แบนโนนเหล็กและทุ่งใหญ่จะมีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดและฝนทิ้งช่วงโดยเจ้าหน้าที่มีแผนจะสนับสนุนน้ำอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพราะสำหรับผู้ที่ขาดแคลนน้ำเพียงหนึ่งถังอาจหมายถึงการดำรงชีวิตที่เดินหน้าต่อไปได้ทหารพัฒนาจึงพร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤตภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ก้าวเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่หยุดเดินก็พอ
4: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันเสาร์เติมความสุขวันละนิดชีวิตจะแจ่มใส

0: รย์เรย์ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเรย์คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวาอาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
2: ก็น้ำตาลเรย
3: ์เรย์เรย
2: ์คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรย
3: ์อ่อ เรย
4: ์พอดีที่คิดเรย
3: ์อ่อ
4: ลงตัวอย่างที่คิดเรย
3: ์อ่อ
4: เรย์พิเศษอย่างที่คิดเรย
0: ์เรย์ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเรย
5: ์กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
7: มันดีจะว่าปังก็
8: แอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป๋มันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาเครื่องแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
9: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
8: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
10: นี่น่ะหรอกนกนภา
8: และพิเศษโปรแรงกับไม่ครับลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
11: พุทธทอล์คพุทธโท
12: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีค่ะ
13: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อ่ะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อเขาบอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
14: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ15:00 ถึง 17:00 ที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
15: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop
11: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
5: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะคนร้ายลอบทำลายกล้องวงจรปิดในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาคาดลดประสิทธิภาพการเฝ้าระวังเตรียมสร้างสถานการณ์สักครู่มาติดตามค่ะ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
13: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา 3:40 นชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ตรวจพบเหตุเผายางล้อของรถยนต์บริเวณผิวถนนและการใช้อาวุธปืนยิงทำลายตู้ควบคุมกล้องวงจรปิดบริเวณ4แยกโรงเรียนบ้านจักวะตำบลจักวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาและยังพบกล้องวงจรปิดถูกทุบทำลายจำนวน2ตัวในพื้นที่สันนิษฐานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีความพยายามจะลดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ปิดกั้นการบันทึกภาพความเคลื่อนไหวในพื้นที่เพื่อเอื้อต่อการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในระยะต่อไปปัจจุบันหน่วยได้จัดกำลังเข้าควบคุมและรักษาพื้นที่พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังในเส้นทางเสี่ยงและจุดสำคัญต่างๆโดยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อวานนี้ทีมปราบนอมินีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามปัญหาธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในย่านห้วยขวางร่วมกับกรรมาธิการการพาณิชย์และกรรมาธิการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเขตห้วยขวางและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีชาวจีนขออนุญาตเปิดร้าน112ร้านค้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ต14ร้านค้าโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือลูกค้าจะชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Alipay หรือ WeChat Pay สแกนจ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์ของร้านค้าที่วิ่งผ่านระบบ ITMX ของไทยเป็นเงินบาทแต่เริ่มมีความกังวลเรื่องการแอบโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของจีนทั้งคู่เพื่อชำระเป็นเงินหยวนระหว่างกันโดยตรงทำให้เงินไม่ไหลเข้าสู่ระบบเป็นจุดรั่วไหลทั้งรายได้และภาษีของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกต่อไปติดตามสรุปข่าวต่างประเทศกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
14: ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายสหรัฐและอิหร่านลงนาม MOU แบบอิเล็กทรอนิกส์ยุติสงครามโดยผู้นำสหรัฐลงนามที่พระราชวังแวร์ซายกรุงปารีสของฝรั่งเศสหลังงานเลี้ยงประชุม G7ข้อตกลงนี้มีผลทันทีทั้งการเปิดช่องแคบฮอร์มุซยุติการปิดล้อมทางทะเลก่อนจะมีการขยายเวลาหยุดยิง60วันเพื่อเจรจาข้อตกลงในขั้นตอนต่อไปขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลส่งสัญญาที่สร้างความเปราะบางต่อข้อตกลงด้วยการประกาศไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนรัสเซียโจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า10คนและทำให้มหาวิหารเก่าแก่มรดกโลกในยูเครนได้รับความเสียหายหนักขณะที่ยูเครนตอบโต้ด้วยการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของรัสเซียรวมทั้งในกรุงมอสโกขณะที่ยอดผู้ติดเชื้ออีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกพุ่งสูงกว่า890คนแล้วเสียชีวิตกว่า230คนสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
15: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: again.
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.thวันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแท้จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
2: อะอย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
1: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
3: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ขอให้นายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งและเสียสละพร้อมทั้งหมั่นศึกษาฝึกฝนตนเองให้มีความชัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจเนื่องในวันกองทัพไทยณศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2563
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: ครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะครับวันนี้เราเริ่มรายการนะครับด้วยพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีศิริภัทรมหาวัชรราชธิดานะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการประกอบพิธีบำเพ็ญพระกุศลนะครับสัตมวานคือ7วันนะครับในห่วงวันที่17ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลปันนรสัมมวานนะครับก็คือ15วันในวันที่25ถึง26มิถุนายนนะครับแล้วก็ตามที่ประกาศนะครับของสำนักพระราชวังเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนนะครับได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระสนครบ15วันทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.ก็จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะครับบรรยากาศที่ผ่านมานะครับก็มีประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับได้เดินทางมาเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะครับแล้วก็ลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมราชวังนะครับก็มีจำนวนอย่างมากเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยครับ
2: ครับในวันนี้นะครับก็จะนำพระกรณียกิจของพระองค์ท่านนั่นก็คือโครงการมูลนิธิภูบดินทร์ที่บ้านสารวะและบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนำมาเสนอนะครับสำหรับมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเป็นองค์ประธานกรรมการนะครับ
1: ครับโดยในวันที่28เมษายน2515นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับพระองค์ท่านได้เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าโครงการมูลนิธิภูบดินทร์ทรงติดตามกิจกรรมการพัฒนาสร้างรายได้นะครับของสองหมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านกลุ่มทอผ้าบ้านสารวะนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพัฒนาชุมชนจังหวัดโดยมีสมาชิกทอผ้าบ้านสารวะนะครับมีจำนวน17คนได้รับการอบรมทอผ้ากระเรียงให้มีลวดลายสวยงามและก็การย้อมผ้านะครับเพื่อให้ได้สีเป็นที่ต้องการของตลาดรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าต่างๆครับ
2: ที่บ้านสารวะนะครับมีหมู่บ้านกลุ่มครัวเรือนที่ขาดแคลนนะมีจำนวน12ครัวเรือนด้วยกันได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้แล้วเสร็จรวมทั้งมีการแก้ปัญหาครัวเรือนที่ขาดแคลนด้วยวิธีการต่างๆเช่นการลดรายจ่ายภายในครัวเรือนการสร้างรายได้โดยเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการพัฒนาชุมชนได้แก่การปลูกผักแปลงรวมการเก็บเมล็ดกาแฟนอกจากนี้พระองค์ก็ทรงห่วงใยสุขภาพของสมาชิก ในสถานการณ์โควิด -19 ได้พระราชทานแอลกอฮอล์ชุดตรวจโควิดและหน้ากากอนามัยด้วยครับ
1: นะครับพระองค์ท่านยังเสด็จไปแปลกไปที่แปลงปลูกไม้ยืนต้นนะครับอะโวคาโดในแปลงที่มีชุมชนนะครับร่วมกับโครงการพัฒนาที่สูงของกรมอุทยานนะครับในพื้นที่ของชุมชนนะครับสามารถปลูกต้นอะโวคาโดได้นะครับ4สายพันธุ์ในพื้นที่8ไร่นะครับมีสมาชิกรวม5ครอบครัวคาดว่านะครับ4ปีก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ในโอกาสนี้นะครับทรงร่วมปลูกต้นอะโวคาโดนะครับและก็ทรงรับสั่งให้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นนะครับอย่างเช่นอะโวคาโดเพื่อให้ทำให้สมาชิกนี่มีรายได้เพิ่มขึ้นต้องช่วยกันปลูกและช่วยกันดูแลและเมื่อได้ผลผลิตแล้วนำไปจำหน่ายก็จะมีการแบ่งปันรายได้กันแปลงป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับซึ่งมีชาวบ้านนะครับได้คืนพื้นที่นะครับให้กับโครงการพัฒนาชุมชนจำนวน6แปลงมีบ้านสารวะ2แปลงและก็บ้านไร่โว่4แปลงซึ่งชุมชนนะครับก็จะได้รับประโยชน์นะครับจากป่าและก็ส่งเสริมให้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติในโอกาสนี้นะครับทรงปลูกต้นยางนานะครับในแปลงนาของชุมชนด้วยครับ
2: สำหรับกลุ่มทอผ้าที่บ้านไร่โว่นะครับทรงทอดพระเนตรการย้อมสีย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาตินะครับและรับฟังข้อมูลแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่วิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ผ้านำให้ความรู้แก่กลุ่มทอผ้าได้แก่ย่ามหูหิ้วแก้วกาแฟกระเป๋าแบบต่างๆทรงรับสั่งเพิ่มเติมว่าสิ่งใดที่สามารถทำเองได้ในชุมชนก็ให้ส่งเสริมให้มีการดำเนินการและสิ่งใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้เองก็อาจจะส่งออกไปภายนอกและทรงยกตัวอย่างว่าอาจจะส่งไปที่เรือนจำในโครงการราชทันปันสุขและเรือนจำในโครงการกำลังใจมาช่วยดำเนินการและเป็นการดำเนินการร่วมกับมูลนิธิภูบดินทร์มูลนิธิราชทันปันสุขกองทุนกำลังใจเช่นเรือนจำกลางราชบุรีเรือนจำกลางจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่โครงการเป็นต้นนะครับ
1: นะครับนอกจากนั้นนะครับทรงเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนกองหม่องทะนะครับสาขาไร่โว่ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนนะครับที่สร้างรายได้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดังนี้นะครับการเก็บเมล็ดพริกไทยนะครับก็มีนักเรียนเข้าร่วม16คนอันนี้ได้รับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านนะครับมาบรรจุขายและก็ขายได้200ถุงนะครับถุงละ100บาทเป็นเงินถึง 20,000 บาทการเก็บผักกูดนะครับก็มีนักเรียนเข้าร่วม29คนนะครับโดยรับซื้อผักนะครับจากชาวบ้านนี่

0: ได้มีการซ่อมแซมบ้านเรือนให้แล้วเสร็จเรียบร้อยในการนี้ได้พระราชทานแอลกอฮอล์ชุดตรวจโควิดและหน้ากากอนามัยและทรงซักถามถึงสุขภาพความเป็นอยู่รวมทั้งสอบถามว่าครัวเรือนใดที่สนใจปลูกผักในโรงเรือนและต้องการให้ช่วยสิ่งใดบ้างการขยายโรงเรือนปลูกผักใหม่เพื่อรองรับครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยใช้แรงงานในชุมชนเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มครัวเรือนขาดแคลนบ้านไร่โว่ได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้สมาชิกในกลุ่มที่สนใจที่จะขยายโรงเรือนเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยนะครับบางครัวเรือนที่เคยทำร่วมกันก็ขอแยกเป็นคนละโรงเรือนหรือบางครัวเรือนก็ขยายเป็น3โรงเรือนขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละครัวเรือน
1: นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงทำคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่นะครับให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นเจ้าหญิงในดวงใจของประชาชนนะครับในวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดราชการนะครับก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะมีการเตรียมตัวนะครับในการเดินทางเพื่อที่จะเข้ามากราบถวายสักการะพระรูปแล้วก็ลงนามถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านนะครับที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมราชวังนะครับทางด้านกระทรวงคมนาคมนะครับโดยกรมเจ้าท่าก็ได้จัดอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับการเดินทางให้กับประชาชนที่จะเดินทางนะครับโดยได้ดำเนินการจัดเรือตรวจการนะครับให้บริการรับส่งประชาชนนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางเริ่มรับที่ท่าเรือวัดอรุณราชวรารามและก็ท่าเรือวัดระฆังนะครับนำมาส่งที่ท่าเรือท่าช้างระหว่างวันที่20ถึง26มิถุนายน2569นะครับโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ 8:30 นจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจครับ
0: กราบแจ้งเตือนกันนิดนึงนะครับในช่วงนี้เกี่ยวกับการแชร์ภาพปลอมนะครับโดยเฉพาะภาพในหลวงพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งเท่าที่มีการพบเห็นกันในโลกออนไลน์นะครับมีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างขึ้นแล้วก็ดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งเป็นการแสดงภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะที่เสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพนะครับซึ่งภาพดังกล่าวนั้นก็ถูกเผยแพร่แล้วก็ถูกส่งกันอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์แล้วก็เป็นภาพที่ผ่านการปรับแต่งเกินจริงด้วย AI เพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ก็ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมด้วยนะครับ
1: นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับให้ได้ใช้วิจารณญาณในการรับและก็ส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื้อหานะครับที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติควรตรวจสอบแหล่งที่มานะครับจากหน่วยงานหรือว่าสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จลดความสับสนในสังคมและก็ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมครับ
0: ครับมากันที่สภากาชาดไทยกันบ้างนะครับขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินนะครับร่วมบริจาคโลหิตถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาร่วมสืบสานพระราชปณิธานตลอดจนรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติอย่างเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเมื่อครั้งทรงบริจาคพระโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตเพื่อรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชันนะครับ7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือเช็คจุดที่รับบริจาคโลหิตที่ใกล้ท่านมากที่สุดนะครับ
1: นะครับก็อันนั้นเป็นโครงการบริจาคโลหิตนะครับก็ เตรียม

ตัวให้พร้อมแล้วก็ติดต่อสอบถามนะครับแล้วก็ไปบริจาคกันได้ในช่วงนี้นะครับเรามีสารคดีเทิดพระเกียรตินะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานะครับในหัวข้อด้วยน้ำพระทัยเพื่อผู้ประสบภัยแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนะครับแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงที่3ช่วงต่อไปของรายการได้เลยครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลื่นกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะมแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ครับกลับมาช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของการดูแลขวัญกำลังใจครอบครัววีรชนผู้เสียสละชีพเพื่อชาตินะครับจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยของชาตินะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างครับพลโทวีรยุทธรักษินนะครับแม่ทัพภาคที่2ท่านได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครอบครัวของร้อยตรีเทิดศักดิ์ศรีราชัยนะครับวีรชนผู้เสียสละชีพจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีพันโทณัฐวุฒิคำพิรานนท์นะครับผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและก็ประชาชนในพื้นที่นะครับได้ให้การต้อนรับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินะครับสดุดีความกล้าหาญและก็แสดงความขอบคุณนะครับต่อการเสียสละอันยิ่งใหญ่นะครับของวีรชนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ครอบครัวนะครับพร้อมพูดคุยให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยืนยันนะครับว่ากองทัพบกจะให้การดูแลแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของวีรชนอย่างเต็มกำลังความสามารถในทุกมิติครับ
3: แม่ทัพภาคที่2ก็ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติยศเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละและความกล้าหาญของร้อยตรีเทิดศักดิ์ศรีราชัยซึ่งจะคงอยู่ในความทรงจำและความภาคภูมิใจของกองทัพบกและพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับ
2: นะครับและอีกที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์นะครับโดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ได้ลงพื้นที่นะครับไปติดตามความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อกำลังพลผู้เสียสละนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันโดยได้ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมที่พักอาศัยตามโครงการความร่วมมือสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับฐานกองประจำการที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาประจำปี2569ซึ่งคณะนะครับได้ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมที่พักอาศัยนะครับของพลทหารวิทวัฒน์เกตรำนะครับทหารประจำการนะครับผลัดที่1ทับ67ที่บ้านหนองปลือนะครับตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เพื่อให้การดำเนินงานนะครับเป็นไปตามแผนที่กำหนดแล้วก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแก่กำลังพลและครอบครัวนะครับโครงการนี้นะครับก็สะท้อนถึงความห่วงใยของกองทัพบกนะครับที่มีต่อกำลังพลผู้เสียสละนะครับในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้รับการดูแลและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนครับ
3: มากันที่โครงการติวเข้มสร้างโอกาสให้กับน้องๆฐานกองประจำการนะครับเพื่อเตรียมพิชิตในการสอบภาคกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกนะครับซึ่งทางกองทัพที่2นั้นเขาก็มุ่งพัฒนาศักยภาพกำลังพลเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จในการสอบคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานในกองทัพบกนะครับโดยศูนย์การศึกษาค่ายพัชรินมณฑลฐานบกที่23จังหวัดขอนแก่นก็ดำเนินโครงการเสริมความรู้สู่การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติการในกองทัพบกประจำปี2570นะครับทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังพลที่สมัครเข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือที่เรียกกันว่าภาคกนั่นเองนะครับที่ห้องคอมพิวเตอร์ศูนย์การศึกษาค่ายพัชรินครับ
2: นะครับโครงการนี้นะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่9มิถุนายนนะครับไปสิ้นสุดวันที่17กรกฎาคม2519ก็เป็นการมุ่งเน้นนะครับการเสริมสร้างความรู้นะครับในรายวิชาสำคัญนะครับอย่างเช่นการคำนวณเหตุผลและความเชื่อมโยงภาษาไทยภาษาอังกฤษความรู้เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการที่ดีและความรู้ทางทหารเพื่อเพิ่มศักยภาพแล้วก็ความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกนะครับเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก การอบรมนะครับก็มีผู้เข้าร่วมทั้งทหารกองบัญชาการผลัดเก่าแล้วก็ทหารกองบัญชาการผลัดที่1ทับ69โดยมีการทดสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียนนะครับหรือว่าพรีเทสเพื่อประเมินพื้นฐานแล้วก็วางแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับรูปแบบของการสอบจริงซึ่งการสอบจริงนะครับก็จะมีกำหนดจัดสอบในวันที่19กรกฎาคมนะครับในกรณีก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆทุกคนที่จะเข้าสอบการทดสอบในครั้งนี้นะครับ
3: พูดถึงเรื่องนี้ก็อยากจะเน้นย้ำว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่กองทัพบกมีการสอบในรูปแบบใหม่ซึ่งกองทัพบกก็มีความประสงค์ที่จะรับสมัครการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในกองทัพบกการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกนะฮะปกติเราก็จะได้ยินแต่ของกพใช่ไหมฮะที่เป็นการสอบภาคกใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นการปรับใหม่ในส่วนของกองทัพบกนะครับเพื่อคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์เข้ามารับการทดสอบในขั้นต่อไปตามเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนดแล้วก็บรรจุลงในตำแหน่งในหน่วยต่างๆของในสังกัดกองทัพบกนะครับ
2: กับสำหรับประเภทที่รับสมัครสอบแล้วก็ระดับพุทธการศึกษานะครับก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือประเภทนายทหารสัญญาบัตรนะครับแล้วก็ข้าราชการพลเรือนกลาโหมของกองทัพบกก็จะรับบุคคลชายหญิงนายทหารประทวนและนายฐานอาสาอัตรานายฐานสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือคุณวุฒิอย่างอื่นนะครับที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาก่อนวันรับสมัครสอบวัดความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งหรือว่าภาคขอนะครับ
3: ประเภทนายทหารประทวนนะครับรับจากบุคคลชายหญิงที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.นะครับหรือประกาศหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคปวท.หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขึ้นไปก่อนวันรับสมัครวัดความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งภาคขอครับ
2: นะครับก็ประเภทสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นประเภทนักเรียนใน10ฐานบกก็จะรับจากบุคคลชายและก็ทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคปวท.หรือว่าเทียบเท่านะครับตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดก็สำเร็จก่อนวันรายงานตัวนะครับเข้าเป็นนักเรียนใน10ฐานบกก็คือจะต้องสำเร็จภายในวันที่30เมษายน2570ครับ
3: ครับสำหรับการกำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือกมีดังนี้นะครับวันที่1ถึง30มิถุนายน2569เปิดรับสมัครทางออนไลน์วันที่30มิถุนายนปิดระบบรับสมัครเวลา 22:00 นวันที่2กรกฎาคมนะครับปิดระบบชำระค่าสมัครสอบเวลา 22:00 นะครับวันที่10กรกฎาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางระบบออนไลน์15กรกฎาคมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบทางระบบออนไลน์19กรกฎาคมการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคก่อนนะครับก็ตรวจสอบสนามสอบได้ในบัตรประจำตัวสอบของเรานะครับส่วนวันที่4สิงหาคมครับประกาศผลสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคก่อทางระบบออนไลน์เช่นกันครับ
2: นะครับก็หลายหน่วยนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าเป็นการสอบครั้งแรกนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการรับสมัครก็คือภายในเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับก็ฝากถึงผู้บัญชานะครับที่ดูแลเรื่องของทหารกองประจำการนะครับก็คนไหนมีสิทธิ์มีคุณสมบัติก็สมัครกันเข้ามานะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีนโยบายปิดกั้นกดดันเฝ้าระวังหรือแทรกแซงสื่อสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: โฆษกรัฐบาลแจงไร้การเฝ้าระวังและไม่มีคำสั่งแทรกแซงสื่อโดยสื่อสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้รัฐบาลพร้อมรับฟังส่วนรายการเจาะลึกทั่วไทยที่ยุติการออกอากาศไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพของสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลมอนิเตอร์จับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยภายใต้การนำของนายกอนุทินยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมไม่มีการแทรกแซงไม่มีการสั่งการให้จับตาหรือเฝ้าระวังสำนักใดเป็นพิเศษและไม่มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่สื่ออย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่ประชาชนเห็นได้ทุกวันคือสื่อมวลชนยังคงนำเสนอข่าวตรวจสอบและแสดงความคิดความเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลมีนโยบายปิดกั้นสื่อจริงภาพของการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ไม่ปรากฏในพื้นที่สาธารณะสำหรับกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยที่มีการประกาศยุติการออกอากาศนั้นทางโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือการแทรกแซงของรัฐบาลอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3เน้นนอมินีถือครองที่ดินและบริษัทที่มีสัดส่วนคนต่างด้าวถือหุ้นมากกว่าคนไทยและถือครองที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่89แปลงพื้นที่รวม49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับ59หมายเป็นคนไทย28คนต่างชาติ31คนโดยพบว่าบางบริษัทนั้นผู้ถือหุ้นมีเพียงบัตรประกันสังคมและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่มีศักยภาพที่จะร่วมทุนได้ซึ่งจะขยายผลปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมในเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต
4: ้อีก4ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเดินไปทิศทางไหนทุกเสียงของคุณคือคำตอบ28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพเข้าคูหาเลือกผู้ว่ากทม.กาบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภากรุงเทพกาบัตรสีชมพู 8:00 น.ถึง 5:00 น.เพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจในสิ่งที่มี
4: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by คานิวามหกรรมสุนัขอันดับ1ของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้อิมแพ็คเมืองทองธานีด็อกโชว์ดิไอคอนิกเพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
4: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
5: กินนก

0: DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันอีกครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีวันเสาร์วันหยุดมาถึงแล้วกอดวันเสาร์ไว้แล้วนอนให้เยอะๆนะ
0: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
3: เรเรเร
4: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
3: อ e i เร
4: พอดีอย่างที่คิดเร
3: อ e i เร
4: ลงตัวอย่างที่คิดเ
3: รอ e i เร
4: ไม่เสกอย่างที่คิดเ
3: รชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: มาช่างพังพาไปมูหมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
3: เรเร
4: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
3: อ e i เร
4: พอดีอย่างที่คิดเร
3: อ e i เร
4: ลงตัวอย่างที่คิดเ
3: รอ e i เร
4: ไม่เสกอย่างที่คิดเ
3: รชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
7: A Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ EFM Playlist of the Week
8: Highest Clamber
9: ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีเจอริง Black Heart
10: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะประธานกรรมธิการการตำรวจจอเชิญภาวุฒิสสพักประชาชนชี้แจงปมเงิน28ล้านโยงคดีฟอเร็กซ์สักครู่มาติดตามค่ะ
13: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: นายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเผยเตรียมหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการตำรวจเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยะขอแพ้ค่ะพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนชี้แจงกรณีเงิน28ล้านบาทที่ DSI พบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์เครือข่าย Forex เพื่อเปิดโอกาสให้นายภาวุฒิได้ใช้กลไกของกรรมธิการในการชี้แจงรายละเอียดต่างๆเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใสโดยจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในกรรมธิการตำรวจเพื่อกำหนดความชัดเจนทั้งหมดอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าไปต่อที่ภาคเอกชนชี้สหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิง60วันส่งผลให้ราคาน้ำมันลงแต่ราคาสินค้าค่าครองชีพอาจไม่ลดลงตามเสนอภาครัฐออกมาตรการดูแลค่าครองชีพคุณภาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
3: นายธนิศโสรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยเปิดเผยว่าข้อตกลงยืดหยุดยิง60วันในตะวันออกกลางแม้มีทั้งจุดแข็งและจุดเปราะบางโดยเฉพาะประเด็นนิวเคลียร์และเสถียรภาพในภูมิภาคแต่ช่วยคลายความตึงเครียดด้านพลังงานทำให้ตลาดลดความกังวลลงส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงชัดเจนการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรและการปลดล็อกสินทรัพย์อิหร่านรวมถึงการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์โมสมีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มอุปทานพลังงานในตลาดโลกช่วยลดแรงกดดันด้านราคาในระยะสั้นขณะที่ระยะยาวยังต้องติดตามผลการเจรจาครบ60วันว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้หรือไม่ซึ่งแนวโน้มราคาพลังงานที่ลดลงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเพราะช่วยลดต้นทุนและแรงกดดันเงินเฟ้อซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2.8% และคาดว่าไม่ปรับขึ้นถึง 3.5% อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันอาจไม่กลับไปสู่ระดับเดิมเนื่องจากแหล่งผลิตในตะวันออกกลางได้รับความเสียหายพร้อมมองว่าโอกาสเกิดความขัดแย้งรุนแรงมีจำกัดเนื่องจากทั้งสหรัฐและอิหร่านไม่น่าต้องการเปิดศึกแต่ประเด็นสำคัญคือราคาสินค้าและค่าครองชีพที่ปรับขึ้นอาจไม่ลดลงตามต้นทุนพลังงานจึงเสนอให้ภาครัฐเร่งกำหนดมาตรการดูแลราคาและบรรเทาภาระของประชาชนมาวินพานุรักษ์รายงาน
2: ขณะที่ล่าสุดอิหร่านประกาศเลื่อนการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐเนื่องจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนทวีความรุนแรงขึ้นทั้งนี้อิหร่านตั้งเงื่อนไขให้มีการหยุดยิงในเลบานอนก่อนจึงจะกลับมาเจรจาพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐต้องรับผิดชอบต่อปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและการเลื่อนเจรจาครั้งนี้เป็นอุปสรรคต่อความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการสกัดกั้นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและสร้างความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิสราเอล
4: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิธีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได้
4: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: โกงหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกงหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โอหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อังคารคลุมโปง X
2: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทํางานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
1: แค่คิดถูกต้องมั้ย
2: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าแล้วก็กระโจนใส่หมดเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: สวัสดีวันเสาร์การได้เล่นเกมที่ชอบไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่เป็นการสร้างความสุขง่ายๆปล่อยให้ตัวเราได้พักผ่อนในวันหยุดแบบไม่ต้องกดดันนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินโนสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
0: ขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
6: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจไซเบอร์บุกรวบแอดมินเว็บพนันออนไลน์พบเงินทุนหมุนเวียนปีละ200ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
14: ยุงขยง
15: 2 1
14: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับ
16: อาร์ต
14: ครบจบทุกเรื่องแมลง

0: ็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวของพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจับกุมนางสาวนิลุบลอายุ31ปีกรณีเชื่อมโยงเว็บพนันออนไลน์ผู้ต้องหารับสารภาพเป็นแอดมินตอบคำถามลูกค้าให้แก่เว็บไซต์พนันออนไลน์โดยใช้ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องที่ทำงานทำมานานประมาณ2ปีได้ค่าจ้าง 25,000 บาทต่อเดือนโดยเว็บพนันดังกล่าวลักลอบเปิดให้บริการพนันต่างพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า18ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณกว่า200ล้านบาทต่อปีซึ่งต้องโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในประเทศไทยแบบอัตโนมัติและแจ้งการถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรงไปต่อที่ตำรวจสภ.เสริงสางจังหวัดนครราชสีมารับแจ้งจากชาวบ้านที่ไปเก็บเห็ดในป่าพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ในป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่รอยต่ออำเภอเสริงสางอำเภอนางรองและอำเภอนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเดินทางไปตรวจสอบพบร่างผู้เสียชีวิตและพื้นที่โดยรอบพบรอยเท้าช้างเป็นจำนวนมากคาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 3-4 วันจากการสอบสวนทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายไพฑูรย์อายุ58ปีและจากการสอบถามน้องสาวผู้เสียชีวิตเล่าว่าพี่ชายไม่มีครอบครัวและมักจะออกไปนอนเฝ้าไร่มันสำปะหลังที่ท้ายหมู่บ้านและจะเข้าไปหาของป่าเก็บเห็ดเป็นประจำคาดว่าระหว่างที่พี่ชายกำลังเก็บเห็ดน่าจะไปเจอกับช้างและถูกทำร้ายจนเสียชีวิตทั้งนี้บริเวณป่าดังกล่าวมีช้างเกือบ50ตัวที่หากินบริเวณดังกล่าวปิดท้ายที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังตำรวจและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ชุมชนเพชรพระรามสานต่อโครงการพัฒนาคลองแสนแสบตามแนวพระราชดำริคุณพงษ์รพีประพฤติรายงานค่ะ
6: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลและภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ชุมชนเพชรพระรามแขวงมักกะสันเขตห้วยขวางจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคลองแสนแสบตามแนวพระราชดำริและโครงการชุมชนยั่งยืนโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนขนาดใหญ่ริมคลองแสนแสบซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 1,000 คนภายในงานจัดที่มีกิจกรรมภายใต้แนวคิดแต้มสีวาดฝันรู้ทันยาเสพติดพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคอุปกรณ์การศึกษาและบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนโดยพลตำรวจโทสยามกล่าวว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลจะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริโดยให้ความสำคัญทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการสร้างความปลอดภัยในชุมชนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: ถนนดีขึ้นหรือไม่ขนส่งสะดวกแค่ไหนคุณภาพชีวิตชาวกรุงจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในมือคุณ28มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
1: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: สวัสดีบ่ายวันเสาร์ครับผมคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ EFM Playlist of the Week ครับ2ชั่วโมงนี้3โมงถึง5โมงเช่นเคยครับคุณผู้ฟังเราจะมาลุ้นกันว่า20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเป็นเพลย์ลิสต์มากที่สุดของ EFM 94เรามีเพลงอะไรบ้างและแน่นอนครับผม Champ of the Week ครับอย่างฤดูใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะสามารถครอง Champ of the Week ต่อเป็นสมัยที่3ติดต่อกันได้หรือเปล่าเดี๋ยว2ชั่วโมงนี้รู้กันแน่นอนครับผมก่อนไปลุยกันคุณผู้ฟังฝากไว้ก่อนเลยกับบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอครับมาคุณผู้ฟังแต่ก่อนเราจะไปเข้าสู่20อันดับเพลงกันนะขอมาอัปเดตเรื่องราวของฟุตบอลโลกกันนิดนึงเพราะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะครับผมสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้ตามช่วงนี้นะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเอาเป็นว่าผล4คู่เมื่อคืนก่อนละกันนะครับผมโมร็อกโกชนะสกอตแลนด์ 1-0 ครับบราซิลครับขยี้เฮติไป 3-0 นะครับผมแล้วก็อเมริกาครับผมเล่นดีมากๆนะครับชนะออสเตรเลียไป2-0นะครับแล้วก็ปารากวัยกับตุรกีเนี่ยเมื่อเช้าเลย10โมงปารากวัยชนะไป 1-0 คุณผู้ฟังแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะคือตุรกีเนี่ยตกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแพ้2นัดติดนะในขณะที่มีโอกาสยิงไปประมาณ26ครั้งนะครับตลอดเวลา2แมตช์แต่ไม่เข้าเลยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของโชคแล้วล่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันบังคับใช้กฎหมายใหม่นี่จริงๆแล้วอ่ะคือปารากวัยโดนใบแดง1คนนะฮะนั่นคือมิเกลอาเมรอนนะครับผมข้อหาของการโดนใบแดงเนี่ยคือการป้องปากแล้วไปพูดกับนักเตะฝั่งตรงข้ามเพราะว่านี่มันคือกฎใหม่ที่เขาแบบ adopt เข้ามาในฟุตบอลโลกครั้งนี้คุณผู้ฟังที่แบบว่าเวลาที่เราจะคุยกับใครเราห้ามปิดปากเพราะไม่งั้นมันจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าแบบเฮ้ยคุณพูดแบบเหยียดสีผิวเหยียดชนชาติหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เรียบร้อยบังคับใช้ไปแล้วใบแดงโดยตรงออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันคิดว่ามันน่าจะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคุณผู้ฟังกับหลายๆเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่มันมีการเหยียดสีผิวมีการเหยียดอะไรกันถ้าสมมุติว่าปิดปากไม่ได้เนี่ยแน่นอนมันจะมีนักคนที่เขาสามารถอ่านปากได้อยู่แล้วแล้วจะโดนลงโทษได้แบบ 100% นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่แหละรีแคปสั้นๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับผมรวมถึงเมื่อเช้านี้ด้วยกับฟุตบอลโลก2026นะจ๊ะทักทายช่องแชทของเรากันก่อนเลยสวัสดีน้องก้องนะครับผมเนี่ยเห็นน้องก้องอัปเดตเข้ามาถึงฟุตบอลโลกนะก็เลยเอาซะหน่อยนะครับสวัสดีพี่เพชรด้วยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคุณผู้ฟังนอกจากลุ้นบอลโลกแล้วเนี่ยอย่าลืมครับผมเรายังต้องมีการลุ้น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเป็นเพลย์ลิสต์ของ FM 94กันด้วยนะจ๊ะแต่ก่อนที่จะไปลุยกันต่อคุณผู้ฟังพิมพ์ขออนุญาตพูดไว้อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตเปิดเป็นเพลงช้าก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีเพลงในอันดับไหนนะครับที่เป็นเพลงเร็วเนี่ยอาจจะขออนุญาตสกิปไปก่อนนะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงนี้นะครับไปลุยกันเลยดีกว่าเริ่มมาที่อันดับที่20ครับผมนี่เป็น1เพลงแรกที่อยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด3สัปดาห์ด้วยกันครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงจาก Full Step อย่างหายไปไม่บอกลาครับผมขึ้นมาจากอันดับที่17ครับสู่อันดับที่20ครับผมไปกันต่อในอันดับที่19คุณผู้ฟังลงมาจากอันดับที่8ครับผมผลงานเพลงจาก Per Peace ที่ไม่ใช่เพลงใหม่ล่าสุดแต่เป็นก่อนใหม่ล่าสุดนี่คือ1คนตรงนี้ครับแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยกับอันดับ18คุณผู้ฟังลงมาจากอันดับที่13ครับผมจากพี่ Dax Rock Rider ครับอดีตก็คืออดีตครับผมแล้วก็17ครับอีก1ผลงานเพลงจากน้องเจ้าขุนครับผมนี่คือ Number 1ครับ
5: Number 19

0: 2เพลงในอันดับที่19กับ18ครับคุณผู้ฟัง1คนตรงนี้จากเพอร์พีซแล้วก็อดีตก็คืออดีตจากพี่ Dax Rock Rider ครับผมเดี๋ยวขอต่อเนื่องกันไปในอันดับ16 15แล้วก็14เลยคุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกไปนะว่าเพลงไหนที่จังหวะมันเร็วเนี่ยเราอาจจะขอสกิปไปก่อนนะครับผมอย่างเช่นเพลงในอันดับที่17อย่าง Number 1จากน้องเจ้าขุนนะครับผมไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับอันดับที่16ครับอันดับ16ครับเป็นผลงานเพลงที่ขึ้นมาจากอันดับที่20ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอยู่กับเรามาทั้งหมด6สัปดาห์ด้วยกันสายเพื่อชีวิตครับผมผลงานเพลงจากพี่เล็กรัชเมธครับนี่คืออบอวนครับผมแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ฟังกับอันดับที่15ครับเพลงนี้ลงมาจากอันดับที่7ครับผมอยู่กับเรามา11สัปดาห์เขาเป็นรองแชมป์มาแล้วผลงานเพลงช้าจากพี่ Tattoo Color ที่เชื่อว่าหลายๆคนรอคอยเพลงนี้อยู่ขอให้เราทั้งคู่โชคดีครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ย Tattoo Color กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนคลับพี่ๆ Tattoo ครับผมกาลครั้งที่6อย่าลืมไปกดบัตรกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อันดับ14ครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่18ครับผมผลงานเพลงจากพี่ว่านชัยครับมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พออยู่กับเรามา2สัปดาห์แล้วสัปดาห์ที่แล้วเป็น New Entry ในอันดับที่18ด้วย
1: Number 16

0: ไม่เป็นไร
1: และนี่คือผลงานเพลงในอันดับที่10 4ของเราครับผมคุณผู้ฟังมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอครับผมและก่อนนั้นครับขอให้เราทั้งคู่โชคดีจากพี่ Tattoo Color ด้วยในอันดับที่15นะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อคุณผู้ฟังกับ EFM Playlist of the Week ของเราครับผมในอันดับที่13 12และ11กันต่อเลยครับอันดับ13เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาหลังจากเบรกนะคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวจะปล่อยให้ฟังกันยาวๆเลยเพราะว่า New Entry เพลงแรกมาแล้วนะครับผมผลงานเพลงจากพี่ไฮครับกับพื้นที่รอข้ามคุณผู้ฟังและอันดับ12ครับผมหม้อหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์พร้อมกับอันดับ11ครับ New Entry อีก1เพลงของเราเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาลุ้นกับ3อันดับนี้ครับ
2: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทาง Thai Ticket Major
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: EFM Fandom Life
8: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
8: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
11: ก็เลือกไปเที่ยวไปทะเลหรือภูเขาค่ะเพราะว่าน
12: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
13: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
14: ภูเขา
13: ภูเขา
8: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
11: อยากให้ไปด้วยกัน
14: โอ้
15: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
14: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
8: หวานหวานเลย
15: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
16: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น.ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: สวัสดีวันเสาร์พยายามมาตลอดเลยเหนื่อยไม่น่าคนเก่งวันเสาร์นี้อย่าลืมหาเวลาให้ตัวเองได้พิงใจบ้างนะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
18: Number 13New entry.

0: และนี่คือดีใจที่ไม่มีเธอครับคุณผู้ฟังผลงานเพลง New Entry ในอันดับที่11ครับผมเพลงนี้เนี่ยเป็นผลงานเพลงที่พิมรู้สึกว่าความหมายของเพลงมันดีมากๆเลยแล้วมันมีความโตมากๆเช่นเดียวกันน่ะคุณผู้ฟังคือเพลงนี้มันได้แรงบันดาลใจมาจากน้อง Nex นะครับผมหนึ่งในเมมเบอร์ของวงบัสเนี่ยแหละที่มีไอเดียมาแชร์กับทุกคนว่าเฮ้ยในบางจังหวะของความสัมพันธ์หรือว่าเวลาที่เราเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่สักอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมีแวบหนึ่งที่เราคิดขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยมันคงจะดีนะถ้าไม่ได้มีเธออยู่ตรงนี้แต่กลับกันพอมาคิดถึงภาพใหญ่พอมาคิดจริงๆแล้วอ่ะมันจริงหรือเปล่าที่เราจะดีใจจริงๆถ้าไม่มีเธอนะครับผมเลยเป็นที่มาของหนึ่งผลงานเพลงนี้ดีใจที่ไม่มีเธอครับผมและที่มันเศร้าได้ขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ฟังต้องขอบคุณนะคนที่มาช่วยเขียนเพลงนี้ด้วยครับผมอย่างน้องกันชาลีครับโอ้โหหัวใจเพลงเศร้าอยู่แล้วออกมาเป็นผลงานเพลง New Entry ในอันดับที่11ของเราครับผมและก่อนหน้านั้นครับ New Entry ในอันดับ13กับพื้นที่รอข้ามของพี่หายด้วยนี่ก็เป็น1ซิงเกิลใหม่จากโซโลอัลบั้มใหม่ล่าสุดของพี่หายนะครับผมฝากติดตาม2เพลงนี้กันด้วยคุณผู้ฟังมาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปนะครับผมว่า EFM Place of the Week ของเราในสัปดาห์นี้เนี่ยจะขออนุญาตเปิดเพลงช้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจบจากครึ่งแรกของเราไปอันดับ10สู่อันดับที่11เนี่ยพิมพ์ขออนุญาตเปิด2เพลงใหม่นะครับผมที่โอ้โหเป็นเพลงช้าก็จริงแต่ว่าเป็นเพลงช้าที่เชื่อว่าน่าจะทำให้หลายๆคนถูกใจมากๆนะครับเดี๋ยวจบกันตรงนี้ไปครับผมก่อนเข้าชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังมีหลุมอากาศจากพี่ปามี่แล้วก็ชั่วคราวจากน้องเชอรี่รออยู่ครับผมทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปครับฝากไว้อีกครั้งนึงกับบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอครับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อกับ EFM Playlist of the Week ในชั่วโมงที่2ครับมารอลุ้นกันว่าแชมป์ of the Week จะเป็นใครฤดูใหม่จะสามารถครองแชมป์เป็นสัปดาห์ที่3ต่อเนื่องได้หรือเปล่าและแน่นอนครับยังไม่มีอะไรออกไปเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นHighest Climber หรือ Highest Entry นะครับผมเพราะฉะนั้นทุกเพลงจะอยู่ใน10อันดับท็อป10กันหมดอย่าลืมเชียร์เพลงไหนชอบเพลงไหนส่งเข้ามาพูดคุยกันได้2ช่องทาง A-Time ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live ครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปทิ้งท้ายไปด้วย2เพลงนี้ในชั่วโมงแรกครับหลุมอากาศจากพี่ปามี่และชั่วคราวจากน้องเชอรี่ครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: นี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ
2: วไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้ตวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
3: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เมียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะส่วนดุสิตโพเผยผลสำรวจความเห็นคนกรุงเทพโค้งสุดท้ายเลือกชัดชาติร้อยละ61สักครู่มาติดตามค่ะ
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
8: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ส่วนดุสิตโพสำรวจความเห็นคนกรุงเทพผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนว่าอยากให้ใครเป็นผู้ว่ากทมคนต่อไปอันดับหนึ่งชัชชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ 61.09 เพราะมีผลงานเห็นพัฒนากทมดีขึ้นขยันตั้งใจทำงานอันดับสองชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรร้อยละ 10.93 เพราะต้องการคนรุ่นใหม่ซื่อสัตย์โปร่งใสอันดับสามมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขร้อยละ9.84 เพราะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงให้โอกาสผู้หญิงรองบริหารส่วนสกอันดับ1เลือกผู้สมัครอิสระร้อยละ 33.96 อันดับ2พรรคประชาชนร้อยละ 31.81 อันดับ3พรรคเพื่อไทยร้อยละ 10.62 นอกจากนี้ร้อยละ 55.66 บอกด้วยว่าโค้งสุดท้ายไม่เปลี่ยนใจแน่นอนด้านกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.อาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่ตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนหรือเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศสามารถแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งเหตุได้ภายใน7วันก่อนการเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนนี้หรือภายใน7วันหลังการเลือกตั้งระหว่าง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสายด่วนกกต.1444ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ขณะที่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตสวนหลวงบึงกลุ่มซักซ้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.กำชับการป้องกันการจ่ายบัตรเลือกตั้งผิดประเภทคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนที่สำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสก.และผู้ราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยได้กำชับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมตรวจสอบความพร้อมด้านการจัดทำบัญชีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน่วยปฐมพยาบาลรวมถึงติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ได้แลกเปลี่ยนถอดบทเรียนจากปัญหาและอุปสรรคในครั้งก่อนเพื่อนำมาปรับปรุงทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยวันนี้ได้เปิดเผยถึง2ประเด็นสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและแก่จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.มีไม่เท่ากันซึ่งเสี่ยงต่อความผิดพลาดในการแตกบัตรเลือกตั้งจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพิ่มความระมัดระวังอย่างเข้มงวดโดยแนะให้จัดทำจุดสังเกตเพื่อป้องกันการแจกบัตรผิดพลาดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการนับคะแนนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งจึงกระชับให้เร่งประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนโดยให้ประทับตราหรือทำเครื่องหมายสังเกตในหนังสือแจ้งเจ้าบ้านอย่างเด่นชัดป้องกันประชาชนสับสนเดินทางไปที่เดิมทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าสำนักงานเขตทั้งสองแห่งมีการเตรียมความพร้อมและวางมาตรการรองรับในประเด็นดังกล่าวอย่างรัดกุมเรียบร้อยแล้ววรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่มองเห็นโอกาสที่สดใสในแต่ละวัน
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: กลับมาลุยกันต่อกับชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังกับ EFM Playlist of the Week ครับตอนนี้เราเข้าสู่10อันดับท็อป10กันแล้วคุณผู้ฟังถึง5โมงเย็นยังอยู่กับผม DJ พีมนะครับก่อนไปลุยกันต่อคุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งนึงกับบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอครับผมมาก่อนไปลุยกันในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวรีแคปให้ฟังก่อนว่า20ถึง11เนี่ยมีเพลงอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วบ้างนะครับอันดับที่20หายไปไม่บอกลาครับ19 1คนตรงนี้18อดีตก็คืออดีตครับ17 Number 1 16อบอวน15ขอให้เราทั้งคู่โชคดี14มันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอ13 New Entry เพลงแรกของเราครับผมกับพื้นที่รอข้าม12หม้อหุงข้าวและ11 New Entry อีก1เพลงครับดีใจที่ไม่มีเธอจากน้องๆวงบัสคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราไปลุยกันต่อเลยกับอีก10อันดับครับผมอย่างที่บอกไปนะครึ่งแรกเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับ Highest Climber Highest Entry นะครับผมเพราะฉะนั้นชั่วโมงหลังนี้ผมบอกได้เลยว่ามันแน่นอนคุณผู้ฟังเริ่มกันที่อันดับ10ก่อนเลยทักเขาเขาก็มาเลยครับผมเพราะว่าเพลงนี้ครับไต่ขึ้นจากอันดับที่15สู่อันดับ10ขึ้นมาทั้งหมด5ขั้นครับผมเขาเลยได้เป็น
4: Highest Climber
3: Highest Climber of the Week เพลงแรกของเราครับคุณผู้ฟังพี่นนทนนท์ฟีเจอริ่งกับพี่โยบอย TJ ครับจากอัลบั้ม Mono and Spectrum นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากลัวลืมครับผมอยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด7สัปดาห์ด้วยกันครับไปกันต่อในอันดับที่9เลย1ผลงานเพลงที่ส่งเชียร์กันเข้ามาในช่องแชทของเรานะคุณผู้ฟังขึ้นมาจากอันดับที่12ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมอยู่กับเรามา7สัปดาห์ต่อเนื่องเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังนี่คืออันดับที่ดีที่สุดใหม่ของเขานะครับผมกับอันดับที่9ผลงานเพลงจากพี่ๆ Dream Mandal featuring กับ What If ครับเหตุผลนั่นเองครับคุณผู้ฟังแล้วไปกันต่อเลยกับเพลงในอันดับที่8ครับ1ผลงานเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่10ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมผลงานเพลงจากวงหนึ่งที่รู้สึกว่า underrated มากๆนะครับนี่คือผลงานจากวง Free Hand กับเพลงที่มีชื่อว่าเมื่อถูกคนพบครับ
4: Number 10 Highest Climber

0: และนี่คือผลงานเพลงในอันดับที่9ครับผมเหตุผลจากพี่ๆ Dream and Down Featuring กับ What If ครับคุณผู้ฟังในอันดับ8เมื่อถูกค้นพบเนี่ย Place of the Week ของเราสัปดาห์นี้ขอสกิปไปก่อนนะคุณผู้ฟังแต่สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ Freehand ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าท้ายชั่วโมงเนี่ยพิมพ์ได้เรียงอีก1เพลงของ Freehand ไว้แล้วอย่างขอให้เธอใจดีครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากฟัง Freehand ครับเดี๋ยวรอท้ายชั่วโมงได้ฟังแน่นอนนะจ๊ะมาคุณผู้ฟังทักทายช่องแชทกันหน่อยดีกว่าวันนี้ยังไม่ได้คุยกับช่องแชทเลยนะครับสวัสดีน้องออมนะครับผมน้องออมส่งมาว่าชอบมากๆ Freehand ใช่มั้ยเดี๋ยวรอท้ายชั่วโมงครับผมสวัสดีพี่เพชรนะครับสวัสดีคุณคิมลูน่าด้วยสวัสดีพี่เดินดาวนะสวัสดีพี่เจินนะครับขอบคุณสำหรับดอกไม้มากๆนะครับพี่เจินสำหรับเมื่อวานนี้ที่งานสแตนด์อัพคอมเมดี้นะครับตกใจมากจริงๆขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีน้องปูนด้วยคุณเอกราชสวัสดีครับมาใครเชียร์เพลงไหนชอบเพลงไหนส่งกันเข้ามานะครับผมนี่โอ้โหพี่ชนิตา มารอฟังฤดูใหม่มารอเชียร์ฤดูใหม่เช่นเดียวกันกับพี่เพชรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงนี้ได้รู้แน่นอนว่าฤดูใหม่จะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีค3สัปดาห์ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับผมมาไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังตอนนี้เราอยู่ในที่อันดับ7 6 5กันแล้วครับผมเดี๋ยวจัดให้เลยอีก4อันดับในเบรกนี้คุณผู้ฟังเริ่มมาที่อันดับ7ก่อนครับ1ผลงานเพลงที่ส่งเข้ามาเชียร์กันบอกว่าวันนี้มาชูป้ายไฟเพลงเก่งไม่พอนะครับเพราะว่าเพราะขนาดนี้ขอท็อป5ได้ไหมพี่กิมลูน่าส่งเข้ามานะครับผมใกล้มากๆนะครับผมเพราะว่า1ผลงานเพลงในอันดับ7นี้คุณผู้ฟังคือ New Entry อีก1เพลงของเราครับผมกับผลงานเพลงจาก PP Grid ใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ฟังกับเก่งไม่พอนะซึ่งพิมพ์บอกเลยว่าถ้าสัปดาห์แรกเข้ามาอยู่อันดับ7แล้วเนี่ยขึ้นอันดับ5ได้ไม่ยากเลยครับผมผลงานเพลงนี้ในอันดับ7เก่งไม่พอจาก PP Grid ครับแล้วไปกันต่อเลยอันดับ6อีก1ผลงานเพลงที่มาแรงมากๆเพราะเขาเป็นHighest Entry เพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงใหม่จากพี่อิงวรันธรครับผมกับเพลงที่ร้องยากมากๆ1เพลงนะครับผมนี่คือจำไว้คุณผู้ฟังเข้ามาอาทิตย์แรกเนี่ยได้ไปเลยนะครับผมในอันดับที่6ครับและต่อเนื่องกันเลยกับอันดับ5คุณผู้ฟังเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับ6อยู่กับเรามา11สัปดาห์เป็นรองแชมป์มาแล้วครับผลงานเพลงจากพี่ไมราฟีเจอริ่งกับน้องซีนายอย่าง Rain Zone ครับผมและแถมให้อีก1อันดับกับอันดับ4คุณผู้ฟังเพลงนี้เคยเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคมาแล้ว2สมัยครับผมจากพี่แบงค์ปรีติกับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมครับ
1: Number 7 New Entry

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีวันเสาร์ลองใช้กลิ่นคาโมไมล์ในห้องนอนก็ช่วยให้นอนหลับสบายได้นะครับ
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ากความต่างของชนชั้นกลายเป็นความรักที่ถูกต้องห้าม
1: เองไม่ควรจะรักกันแบบนั้นน่ะฉันคือเจ้านาย
2: ถ้าความเป็นไพ่เป็นเจ้ามันมาขวางฉันจะกระทำลายมันให้ดู
0: สู่ความสัมพันธ์ที่ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและราชสกุล
3: จะไม่มีอะไรหยุดพบได
4: ้อะไรมันจะเปลี่ยนไปกระหม่อมก็จะขอเป็นไอ้พบของฟ้าบาตลอดไป
0: พบอินจากราศิลป์องศาพิทัศน์รวมด้วยแมมคัตริยาชาชาปโยดมและอีกมากมายอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน 31ดูอันคัทแอปวันดี

0: ังดีจะว่าฟังค่ะ
1: แอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป๋มันตะวันรอติวเธอร์ที่รักอรุณรุ่งแรงเงาเครื่องแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
2: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
1: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
3: นี่น่ะหรอกนบนภา
1: และพิเศษโปรแรงกับมาอีกครั้งลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับ1ของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดีไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: กลับมาสู่ EFM Playlist of the Week ครับผมคุณผู้ฟังตอนนี้เราเข้าสู่3อันดับท็อป3กันแล้วก่อนไปลุยกันต่อพิมพ์รีแคปให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าอันดับ10ถึงอันดับ4มีเพลงอะไรบ้างอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าช่วงนี้เนี่ยเพลงไหนที่เป็นจังหวะเร็วนะครับอาจจะถูกสกิปข้ามไปนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นไม่ได้ฟังเพลงไหนเมื่อกี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมไปกันต่อเลยอันดับที่10ครับคุณผู้ฟังรีแคปกันนิดนึงกับกลัวลืมครับผม Highest Climber of the Week ผลงานเพลงจากพี่นนท์ถนนฟิชชิ่งกับพี่เต๋าโยบอย TJ ครับอันดับ9เหตุผลครับผมอันดับ8เมื่อถูกค้นพบครับอันดับ7เก่งไม่พอครับอันดับ6 Highest Entry of the Week ครับผมจำไว้จากพี่อิงวรันธรอันดับ5 Rain Zone ครับผมอันดับ4ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมครับมาตอนนี้เราเข้าสู่3อันดับท็อป3กันมาแล้วนะครับทั้ง3เพลงนี้เป็น3เพลงที่มีคนส่งกันเข้ามาเชียร์ทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเริ่มมาที่อันดับ3ก่อนครับผมอันดับ3ครับคุณผู้ฟังเพลงนี้เนี่ยลงมาขึ้นมานะจากอันดับที่4ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมอยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด5สัปดาห์ด้วยกันอันดับ3นี่คืออันดับที่สูงสุดของเขาครับผลงานเพลงใหม่จากไลคันอย่างท่าเกิดครับและอันดับ2หรือว่ารองแชมป์ของเราสัปดาห์นี้คือผลงานจากพี่กวินดีฟีเจอริ่งกับ Blackheart ครับผมกับได้แค่เดินมาส่งครับคุณผู้ฟังอยู่กับเรามาทั้งหมด4สัปดาห์แล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาลุ้นอันดับ1กันแบบเน้นๆอีก1ที Number 3

0: ได้แค่เดินมาส่งครับผมผลงานเพลงรองแชมป์ของเราจากพี่กวินดีและ Black Heart ครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเข้าไปถึงอันดับที่1ของเราในสัปดาห์นี้แล้วครับผมและเพลงที่ได้เป็น
1: Champ of the Week
0: ขอเสียความยินดีกับเพลงในอันดับ1ของเราอย่างผลงานเพลงจากน้องนุ่นนิว3สัปดาห์ติดเลยกับ New Season ฤดูใหม่ครับ
2: Number 1

0: ยินดีกับน้องนุ่นนิวกับฤดูใหม่ Charm of the Week ของเราด้วยครับคุณผู้ฟังแล้วนี่แหละครับคือบทสรุปของ EFM Playlist of the Week ประจำสัปดาห์นี้ครับผมฝากไว้อีกหนึ่งครั้งก่อนจากกันไปวันนี้คุณผู้ฟังกับบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอครับเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงไป2เพลงคุณผู้ฟังหลังจาก Playlist of the Week นะครับผมขอให้เธอใจดีจาก Freehand แล้วก็จังหวะตกหลุมรักจากดีดี้ดาด้านะครับคิดว่า Playlist of the Week ของเราจะสามารถกลับมา on track ได้เนี่ยคุณผู้ฟังปกติน่าจะประมาณช่วงกรกฎาคมนะครับผมเพราะฉะนั้นระหว่างนี้อย่างที่บอกไปครับก็มีเพลงช้าๆให้ฟังเพราะๆเพลินๆกันไปก่อนวันนี้ผมดีเจพีขออนุญาตไปก่อนแล้วคุณฟังขอให้วันดีของทุกคนครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมา2ชั่วโมงนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม

0: พุทธอกพุทโธ
1: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักนึงแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีค่ะ
2: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่เตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
14: จริง
15: ว้าว
13: เราเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
14: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
13: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
14: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: สนับสนุนโดย
16: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: ระดมตำรวจกว่า500นายทลายนอมินีต่างชาติในภูเก็ตพังงากระบี่ยึดคืนที่ดิน49ไร่มูลค่า 1,053 ล้านบาทพบผู้ถือหุ้นคนไทยแต่มีบัตรประกันสังคมสถานะเป็นลูกจ้างอีกรายนำชื่อคนตายมาจดทะเบียนนิติบุคคลประธานกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเสนอที่ประชุมกรรมาธิการเชิญภาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนชี้แจงปมเงิน28ล้านโยงคดีฟอเร็กซ์อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตยื่นศาลอาญาคดีทุจริตภาค8ฟ้องอธิบดีกรมการปกครองออกคำสั่งย้ายโดยมิชอบเชื่อเหตุจากแชทไลน์หลุดสั่งช่วยน้ำเงินด้วยโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีนโยบายปิดกั้นกดดันเฝ้าระวังแทรกแซงสื่อสื่อมวลชนยังคงเสนอข่าวตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ต่อเนื่องส่วนรายการเจาะลึกทั่วไทยที่ยุติการออกอากาศทางอสมทไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดุสิตโพเผยผลโพเลือกตั้งกทมชัดชาติยังนำห่างร้อยละ61ตามด้วยชัยวัฒน์มลิกานุนผู้สมัครสกอิสระขณะที่โค้งสุดท้ายส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนใจแน่นอนแม่ทัพภาคที่2ส่งแรงใจถึงแนวหน้ามอบเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษ 20,000 เหรียญเชิดชูทหารกล้าพิทักษ์อธิปไตยที่ปราสาทตาควายหญิงกัมพูชาโพสต์คลิปโชว์ลักลอบเข้าไทยผิดกฎหมายเช็คอินเดินห้างดังก่อนถูกตม.ปทุมธานีรวบตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนส่งตัวออกนอกประเทศ คนร้ายลอบทำลายกล้องวงจรปิดในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาคาดหวังลดประสิทธิภาพการเฝ้าระวังเตรียมสร้างสถานการณ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเจเศษนำฝ่ายปกครองทลายผับเถื่อนนครปฐมยาเสพติดเกลื่อนพื้นนักเที่ยวปัสสาวะสีม่วง76รายปล่อยเด็กต่ำกว่า20ปีเที่ยวอายุต่ำสุดเพียง17ปีฝ่ายปกครองบุกวัดดังบางสะพานน้อยสึกเจ้าอาวาสกับพระลูกวัดอีก3รายฐานเสพยาบ้าขายกัญชาและหนึ่งในนั้นเป็นต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองส่งดำเนินคดีตามกฎหมายพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอย่าลืมยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนได้ถึง21มิถุนายนเวลา 23:00 น.ภาคเอกชนชี้สหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิง60วันส่งผลให้ราคาน้ำมันลดแต่ราคาสินค้าค่าครองชีพอาจไม่ลดลงตามเสนอภาครัฐออกมาตรการดูแลค่าครองชีพรัฐบาลเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกปี2570ผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลกกำหนดวาระสุขภาพระหว่างประเทศข่าวดีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจ่อขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลุ้นประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเดือนกรกฎาคมนี้ออสเตรเลียเตือนผู้โดยสารเข้าประเทศหากพกยาดมสมุนไพรไทยยี่ห้อดังต้องสำแดงต่อศุลกากรหลังตรวจพบส่วนประกอบพืชที่ต้องเฝ้าระวัง6ชนิดฝ่าฝืนเสี่ยงถูกปรับ
15: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
17: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอร์อีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรลงตัวอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรพิเศษอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอร์อีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรลงตัวอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรพิเศษอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
4: สวัสดีวันเสาร์ถ้าวันเสาร์นี้รู้สึกไม่เก่งก็ให้คิดเอาไว้ว่ามีเรื่องมากมายที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้แต่รู้ตัวอีกทีเราก็ผ่านมาได้แล้วนี่นาเพราะฉะนั้นเก่งมากๆแล้วนะ
5: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลเคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทุกสาขาก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฝดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
5: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินน้อ
4: มือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
6: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า 8 โมงถึง 10 โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
5: แฉข่าวเช้า
6: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif Wif ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม by Tech
8: สวัสดีวันเสาร์เติมเต็มหัวใจของเราด้วยหนังสือที่เราชอบพักสายตาจากจอมือถือบ้างนะ
9: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
10: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: เวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ
3: วันไหนหนูแบ้หนูนายหนูออกพนูนวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็อยากไปหมด
4: วันวันเจอแต่ปัญหา
5: พุทธอกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออแกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: จงทำงานเพื่อความฝันไม่ใช่แค่เพื่อเงินเดือน
9: EFM Playlist Non-Stop
10: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับโปรแกรมวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุภนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะแล้วก็หลังจบรายการก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังกันบนพอดแคสต์นะครับของ News เคาะข่าวค่ำกันได้ด้วยนะแล้วก็บนช่องทางออนไลน์ของเราผ่านเพจในส่วนของสถานีข่าวสนามเป้ากันนะครับสำหรับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของตำรวจนะฮะระดมกำลังกว่า500นายทลายโนมินีต่างชาติทั้งภูเก็ตพังงากระบี่ยึดคืนที่ดิน49ไร่ครับพบผู้ถือหุ้นคนไทยแต่มีบัตรประจำตัวในส่วนของบัตรประกันสังคมแล้วก็มีสถานะเป็นลูกจ้างอีกรายนำชื่อคนตายเนี่ยมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับแปลว่าในส่วนของนิติบุคคลนั้นน่าจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างนะฮะขณะเดียวกันในส่วนของโฆษกรัฐบาลยืนยันครับไม่มีนโยบายปิดกั้นกดดันแทรกแซงสื่อสื่อมวลชนเองยังคงสามารถที่จะเสนอข่าวตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็น่าจะเป็นประเด็นสืบเนื่องจากรายการดังผ่านทางโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับที่เป็นเครือข่ายในส่วนของช่องที่มีการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลนะของรัฐนะฮะก็น่าจะเป็นสืบเนื่องจากประเด็นนี้วันนี้ก็มีการชี้แจงเรื่องนี้กันออกมาขณะเดียวกันครับสนามหาเสียงทั้งกทมทั้งพัทยาเนี่ยก็ยังคึกคักก่อนเข้าโค้งสุดท้ายช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับข้อข่าวค่ำครับ
8: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
10: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
11: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกลีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
15: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
16: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร
5: จุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเริ่มที่ความเคลื่อนไหวผ่านทางเพจของกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ได้โพสต์คลิปวิดีโอพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยตำส้มตำนะฮะโดยในเพจได้โพสต์ข้อความนะครับระบุว่าวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ได้ทรงทำเครื่องเสวยตำส้มตำเพื่อทรงบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นเมนูโปรดของพี่สาวนะฮะทรงมีรับสั่งความว่าตื่นตีสี่มาทำส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างให้พี่สาวก่อนหน้านี้ครับทางเพจกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ได้โพสต์คลิปวิดีโอพระองค์ทรงทำเครื่องเสวยโดยทรงปรุงแกงเปรอะเพื่อทรงถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดครับยังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจมีความเคลื่อนไหวต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรณีของข่าวคราวความเคลื่อนไหวประเด็นเรื่องของตึกนะฮะที่มีการถล่มทับกันลงมาด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตมาดูเรื่องนี้กันก่อนนะกันนะครับทางตำรวจชุดฉกปราบต่างด้าวนะฮะตำรวจภูธรภาค8กว่า500นายนะครับได้มีการทลายนอมีต่างชาติในพื้นที่ภูเก็ตพังงากระบี่ยึดคืนที่ดิน49ไร่มูลค่า 1,053 ล้านบาทนะครับพบผู้ถือหุ้นคนไทยแต่มีบัตรประกันสังคมสถานะเป็นลูกจ้างนะฮะอีกรายเนี่ยนะฮะมีชื่อคนตายมาจดทะเบียนนิติบุคคลกันด้วยนะครับพลตรวจเอกสำราญนวลมาครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามแดนนะฮะและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแต่หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายได้สั่งการให้พลตรวจโทนพสินปุณสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวผิดกฎหมายนะครับพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆกว่า500นายเนี่ยได้มีการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและก็กระบี่จากการสืบสวนเนี่ยนะฮะก็พบพฤติกรรมครับบางรายเนี่ยมีคนไทยใช้ชื่อเป็นผู้จดทะเบียนบริษัทและก็ถือหุ้นในหลายบริษัทในลักษณะของการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือว่านอมินีที่เราคุ้นชินกันในภาษาข่าวเนี่ยแต่มีคนไทยที่ไปถือหุ้นเนี่ยพบว่ามีบัตรประกันสังคมจึงเป็นลักษณะเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทซึ่งไม่มีทางที่จะมีเงินไปลงทุนหรือถือหุ้นในบริษัทต่างๆได้เลยเนี่ยอีกรายนะฮะก็พบว่านะครับมีการทำนำลายมือชื่อของบุคคลที่เสียชีวิตมาแล้วเนี่ยนะฮะมาใช้ในเอกสารราชการแล้วก็เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลด้วยเพื่อสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จแล้วก็อำพรางการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวโดยผลสรุปการปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่แล้วก็พังงาบริษัทที่มีลักษณะเป็นนอมินีจำนวน29บริษัทและบริษัทถือครองที่ดินแต่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวมากกว่าคนไทยจำนวน48บริษัทนะฮะก็ดำเนินการออกหมายจับจำนวน59หมายฮะเป็นคนไทย28คนต่างชาติ31คนออกหมายค้นจำนวน60หมายที่ดินจำนวน89แปลงพื้นที่รวมเนี่ย49ไร่1งาน6ตารางวาเศษรวมมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเนี่ยเป็นหลักพันล้านนะครับขยับไปดูอีกเรื่องนะฮะเกี่ยวกับการเสนอข่าวของสื่อเนี่ยโฆษกรัฐบาลยืนยันครับว่าไม่ได้มีนโยบายที่จะปิดกั้นกดดันแทรกแซงสื่อสื่อมวลชนเองยังคงนำเสนอข่าวแล้วก็ตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องเรื่องนี้เนี่ยมาจากการ รายงานข่าวอ้างว่ารัฐบาลมีการจับตาเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษซึ่งทางคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็เปิดเผยครับว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่ถูกต้องครับรัฐบาลเนี่ยไม่มีนโยบายในการปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงนะฮะและก็ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนะฮะซึ่งนายรัฐมนตรีเนี่ยก็ยืนยันในหลักการชัดเจนครับว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นเป็นกลไกสำคัญนะฮะในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงนะฮะทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์ผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะต่างๆโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่มีการตรวจสอบได้และก็คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมย้ำครับว่ารัฐบาลไม่มีการแทรกแซงสื่อไม่ได้สั่งจับตาไม่มีการเฝ้าระวังสำนักข่าวใดเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่ของสื่อเห็นได้จากทุกวันนี้สื่อมวลชนเนี่ยยังคงมีการนำเสนอข่าวตรวจสอบแสดงความเห็นและก็วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลกันอย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลมีนโยบายในการปิดกั้นสื่อจริงๆภาพการตรวจสอบการวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้เนี่ยย่อมไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างที่เป็นอยู่นี่ฮะสำหรับกรณีรายการข่าวดังนี่ฮะก็ตามข่าวก็พูดชื่อแล้วกันนะมีการเปิดเผยชื่อข่าวรายการมาก็คือเจาะลึกทั่วไทยซึ่งมีการยุติการออกอากาศกับทางอสมทนี่ฮะก็ไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือการแทรกแซงจากรัฐบาลแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีครับโฆษกรัฐบาลย้ำครับว่าการทำงานของภาครัฐเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องติดตามข่าวสารหรือว่ามอนิเตอร์ข่าวอันนี้เป็นปกติของทุกหน่วยงานเพื่อให้รัฐบาลรับรู้เสียงสะท้อนปัญหาของการทำงานต่างๆข้อร้องเรียนนะฮะแล้วก็ข้อวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนในกรณีที่มีการพบข่าวลือข่าวปลอมข่าวลวงอะไรต่างๆข่าวปิดเบือนเนี่ยรัฐบาลก็จะได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะโดยเร็วเนี่ยการทำเช่นนี้เนี่ยไม่ใช่การจำกัดสิทธิ์หรือคุกคามสื่อใดเป็นการเฉพาะเนี่ยรัฐบาลต้องการให้การเมืองของไทยเนี่ยเดินหน้าไปอย่างสร้างสรรค์นะครับไม่มองผู้ตรวจสอบหรือสื่อมวลชนเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งพร้อมรับฟังและก็เปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่องยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัดนะครับคราวนี้ก็ฝากแจ้งเตือนกันหน่อยนะฮะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรายเดิม 13.18 ล้านคนเนี่ยนะฮะก็ถ้าท่านนะฮะคิดว่าตัวเองเข้าข่ายคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ที่มีการเปิดให้ยืนยันสิทธิ์กันในช่วงที่ผ่านมาก็อย่าลืมยืนยันสิทธิ์กันด้วยนะครับก็ลงทะเบียนกันได้นะครับสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับตัวเว็บไซต์เองตัวแอปพลิเคชันทางรัฐตัวแอปอะไรต่างๆนานาที่ภาครัฐมีนะฮะหรือแม้แต่ช่วงที่ผ่านมาก็มีกรมการปกครองโดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็มีการเดินหน้าเก็บข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ยากจนรายใหม่นะครับไปจนถึงในส่วนของช่องทางต่างๆของภาครัฐก็มีการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอย่าลืมนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับ21 มิถุนายนนะจนถึงเวลา23 นาฬิกาหรือว่า5 ทุ่มนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เริ่มกันไปแล้วนะฮะก็คือวันนี้ครับทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้ปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศใหม่จากเดิม730 บาทต่อคนเป็น1,120 บาทต่อคนนะฮะมีท่าอากาศยาน6 แห่งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่นะฮะคือสนามบินในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของAOT หรือว่าท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเองนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ อีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ของ AOT เนี่ยก็จะมีหลายสนามบินนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ AOT ตอนนี้ก็มีการ

0: 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กลับมาข่าวกันนะฮะเบรกนี้มาอัปเดตอาคารถล่มกันหน่อยครับอาคารสุดตัวนะฮะขออภัยเดี๋ยวใช้คำว่าถล่มอาจจะสื่อสารความหมายคลาดเคลื่อนกันไปช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับตอน 16:00 นศูนย์วิทยุพระราม199นะครับรายงานรับแจ้งจากสายด่วนแล้วก็แอปพลิเคชัน LINE เกิดเหตุอาคารสุดตัวบริเวณแยกหมอมีใกล้กับวัดไตรมิตรนะครับแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยรุดไปที่เกิดเหตุครับเบื้องต้นที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1รายเป็นชายลักษณะถูกแผ่นปูนที่หล่นมาจากบริเวณชั้น2ของอาคารดังกล่าวเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นกันศาสตร์อาคารบริเวณชั้น2ทรุดตัวลงมาหล่นลงมาทับแล้วก็เสียชีวิตมีรถเก๋งเสียหายประมาณ3คันนะฮะสำหรับตึกแถวย่านนี้ครับมีอายุหลาย10ปีคนแถวนั้นบอกว่ามักพบเศษอิฐเศษปูนร่วงหล่นลงมาบ้างแต่ก็ไม่มีใครคาดว่าจะเกิดเหตุร้ายแรงเช่นนี้สำหรับใครที่ต้องไปแถวนั้นครับขอให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนเพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งเคลียร์พื้นที่และก็ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเปิดการจราจรบนถนนพระราม4ได้ตามปกตินะครับด้านศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเนี่ยแล้วก็เป็นอาจารย์ในส่วนของคณะวิศวะมอเกษตรให้ความเห็นครับว่าส่วนที่ถล่มเนี่ยไม่ใช่ตัวอาคารทั้งหลังแต่น่าจะเป็นส่วนระเบียงกันศาสตร์ที่ยื่นออกมาในส่วนของสาเหตุเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดนะฮะแต่ก็สันนิษฐานไว้เป็น4ประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอาคารที่เก่าโครงสร้างเสื่อมสภาพเหล็กเป็นสนิมโดนแดดโดนฝนมานานหรือตัวโครงสร้างที่ยื่นออกมาเนี่ยมีจุดยึดเพียงจุดเดียวก็อาจจะร่วงหล่นลงมาได้ง่ายหรือแม้แต่บริเวณนั้นอาจจะมีการเอาของที่มีน้ำหนักมากๆเนี่ยไปวางบนระเบียงดังกล่าวก็เลยเกิดการซุดตัวลงมาอันนี้ทั้งมวลเนี่ยก็เป็นได้นะฮะก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการต่อเติมระเบียงหรือไม่นะครับอ่ะขยับมาดูโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งทั้งสนามกทมและเมืองพัทยากันหน่อยนะครับสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจความเห็นคนกรุงอย่างเลือกอาจารย์ชัดชาติมาเป็นอันดับ1นะครับ 61% นะฮะเกินครึ่งไป 10% ด้วยกันสวนดุสิตโพสำรวจความคิดเห็นคนกรุงเทพที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะไปทำการสำรวจช่วง 16-19 มิถุนาเขาไปถามแบบนี้ว่าอยากให้ใครเป็นผู้ว่ากทม.อันดับ1ตอนนี้ยังเป็นคุณชาชาสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระร้อยละ 61.0

0: 9เพราะว่ามีผลงานให้เห็นเนี่ยพัฒนากรุงเทพดีขึ้นขยันตั้งใจทำงานอันดับ2รองลงมาเป็นคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนร้อยละ 10.93 นะฮะเพราะว่าอยากเห็นคนรุ่นใหม่ซื่อสัตย์โปร่งใสเข้ามาทำงานอันดับ3เป็นคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระนะครับร้อยละ 9.84 เพราะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากให้ผู้หญิงลองเข้ามาบริหารบ้างอันดับ4คุณอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 4.64 ร้อยชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ทีมงานมีประสิทธิภาพอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับร้อยละ 1.56 เพราะชอบนโยบายชื่นชอบเป็นการส่วนตัวแล้วก็ร้อยละ 2.96 บอกว่ายังไม่ตัดสินใจส่วนสกอันดับ1ตอนนี้เลือกผู้สมัครอิสระร้อยละ 33.96 นะครับรองลงมาเป็นพรรคประชาชนร้อยละ 31.81 พรรคเพื่อไทยร้อยละ 10.62 เมื่อถามว่าโค้งสุดท้ายแบบนี้คิดจะเปลี่ยนใจในเรื่องของการเลือกผู้สมัครหรือไม่มากที่สุดที่ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งนะครับ 55.66 บอกว่าไม่เปลี่ยนใจแน่นอนอีกร้อยละ 32.47 บอกว่าคงไม่เปลี่ยนใจนะครับและตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันเลือกนะฮะ28มิถุนายนกกต.ขอความร่วมมืองดเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นพวกโพต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งสนามเลือกตั้งกรุงเทพและเมืองพัทยาเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจใช้สิทธิ์ได้อย่างอิสระก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งนะฮะแบบไม่มีโพไม่มีสื่ออะไรใดๆชี้นำนะครับบรรยากาศหาเสียงวันนี้ครับอาจารย์ชัชชาติไปที่ลานหน้าหอศิลป์นะฮะซึ่ง Amnesty International ประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนจัดงานวาทะผู้นำวาระสิทธิมนุษยชนภายใต้แนวคิดกรุงเทพเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับซึ่งคุณชัชชาติพร้อมด้วยลูกชายคุณแสนดีนะฮะแสนปิติสิทธิพันธ์ก็มาร่วมสังเกตการแล้วก็พูดคุยทักทายประชาชนโดยเห็นว่าเด็กทุกคนต้องมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมโรงเรียนในสังกัดกทม.400กว่าแห่งเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยปราศจากการกลั่นแกล้งหรือการบูลลี่และส่งเสริมให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขส่วนเด็กพิเศษครับมีนโยบายขยายโรงเรียนและการดูแลเด็กพิเศษให้ครอบคลุมทั้ง50เขตนอกจากนี้ยังรับฟังปัญหาตัวแทนผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่สะท้อนปัญหาออกมาครับว่ากฎระเบียบของกรุงเทพเนี่ยมีจำนวนมากส่งผลให้ช่องทางที่ทำมาหากินของผู้ค้าเนี่ยมันลดลงก็ย้ำครับว่าการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเนี่ยมันทำได้ฮะแต่ต้องไม่ซ้ำเติมคนจนต้องช่วยให้ประชาชนสามารถดื่มตาอ้าปากได้ด้วยการจัดหาพื้นที่จุดผ่อนปรนหรือบริหารจัดการที่เป็นธรรมนะฮะขณะที่คุณเทงรัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมส.ส.กรุงเทพและก็ส.ก.ในนามพรรคประชาชนออกคาราวานไปทั่วกรุงเทพชั้นในตั้งแต่ตลาดวัดแขกบางรักปทุมวันราชเทวีพญาไทยตลาดราชวัตรเนี่ยรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะโดยเฉพาะเลือกตั้งในส่วนของตัวแทนที่พรรคประชาชนส่งเข้าสมัครในรอบนี้ก็คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะก็บอกว่าชิงตำแหน่งผู้ว่าเลือกโจชัยวัฒน์พรรคประชาชนอะไรประมาณนี้นะครับเป็นแคมเปญรณรงค์กันไปให้คุณโจชัยวัฒน์ได้เข้าไปบริหารกรุงเทพด้วยเจตจำนงทางการเมืองที่แน่วแน่มีทีมบริหารที่มีความพร้อมเพื่อเข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันที่อาคารอนาคตใหม่เนี่ยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าขึ้นกล่าวในหัวข้อการเมืองท้องถิ่นใกล้ตัวกว่าที่คิดติดขัดกว่าที่เห็นชูเทคโนโลยีแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแทนขนลอกท่อดึง AI ทำผังข้อมูลวัดระดับน้ำและจะลดพื้นที่น้ำท่วมได้ถึง10เขตพร้อมรื้อระบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทั้งหมดคุณอนุชาบุรพชัยศรีครับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคตระเวนหาเสียงย่านสาทรยานนาวาบางแคโดยช่วงเช้าได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สวนลุมนะฮะอ้าวไม่ใช่ขออภัยที่สวนสุขภาพแต้จิ๋วเนี่ยต่อด้วยการลงพื้นที่ตลาดเช้าเซนหลุยหรือตลาดเช้ากิติแล้วก็ไปที่ตลาดรุ่งเจริญก่อนจะไปที่ตลาดบางแคล่องเรือผ่านชุมชนริมของราชมนตรีแลกเปลี่ยนและฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยปัญหาเร่งด่วนในเขตสาทรคือการจัดการขยะครับแม้จะพยายามคัดแยกขยะจากครัวเรือนแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายรถเก็บขยะของกทม.ยังนำมารวมอยู่ในรถคันเดียวกันจะต้องมายกเครื่องแก้ปัญหากันใหม่ส่วนอีกเรื่องคือการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังฮะฝนตกทีไรฮะนะฮะก็มีปัญหากันทุกทีไป เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนฝากความหวังไว้สูงและต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาเช่นกันสำหรับยุทธศาสตร์ที่ประชาธิปัตย์วางไว้ในช่วงโค้งสุดท้ายคือการใช้การทำงานเป็นทีมหรือว่าทีมเวิร์กโดยมีผู้บริหารพรรคในทุกระดับชั้นกระจายกำลังลงพื้นที่ทั้ง50เขตเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนกรุงเทพนะฮะส่วนคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับไปที่ตลาดริมบึงแขวงทุ่งสีกันเขตทุ่งสองห้องนะฮะแล้วก็เขตหลักสี่ก็ไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการประชาชนย่านตลาดริมบึงเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่า28มิถุนาขอคะแนนเสียงให้ตนเองเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าขณะนี้ผลสำรวจคะแนนมาเป็นอันดับ2แต่ไม่ได้ห่างอย่างที่นักวิชาการทำผลสำรวจคะแนนหายใจรถต้นคอกันเลยนะฮะก็ขอให้เชื่อมั่นแล้วก็ไปขอคะแนนจากเพื่อนและครอบครัวมาจากอีก1คนเพิ่มอีก4คนมั่นใจว่าชนะขาดนะฮะคุณมาริกาบอกแบบนี้สำหรับการเตรียมความพร้อมสนามเลือกตั้งกทมครับคุณธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกทมวันนี้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งที่สำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกลุ่มก็ไปดูความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าก็กำชับนะครับให้บรรดาข้าราชการกทม.บุคลากรต่างๆปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมตรวจสอบความพร้อมอย่างรอบด้านทั้งการจัดทำบัญชีรายชื่อการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน่วยปฐมพยาบาลรวมถึงการติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับต้องบอกว่าตอนนี้มี2ประเด็นที่เฝ้าระวังอยู่เป็นพิเศษ1ก็คือเรื่องของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าที่มันมีไม่เท่ากันดังนั้นครับในขั้นตอนการแจกบัตรเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยต้องเพิ่มความระมัดระวังเข้มงวดโดยแนะให้จัดทำจุดสังเกตเพื่อป้องกันการแจกบัตรผิดพลาดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพรวมการนับคะแนนกันได้อีกเรื่องที่ต้องจับตาและเฝ้าระวังนะฮะสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.คือการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งอันนี้ต้องประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนให้ประทับตราหรือทำเครื่องหมายสังเกตในหนังสือแจ้งเจ้าบ้านอย่างเด่นชัดป้องกันประชาชนสับสนเดินทางไปที่เดิมทางนี้จากการตรวจสอบพบว่าสำนักงานเขตทั้งสองแห่งมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็วางมาตรการรองรับในประเด็นดังกล่าวไว้อย่างรัดกุมเรียบร้อยแล้วนะครับลงใต้ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนกันหน่อยครับเมื่อวานคนร้ายมีการลอบก่อเหตุหลายจุดนะฮะล่าสุดเจ้าหน้าที่พบการลอบทำลายกล้องวงจรปิดในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาคาดเป็นการลดประสิทธิภาพการเฝ้าระวังเตรียมสร้างสถานการณ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานครับว่าเมื่อตอน 03:00 เศษนะครับชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ตรวจพบเหตุเผายางล้อบริเวณผิวถนนนะครับแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนยิงทำลายตู้ควบคุมกล้องวงจรปิดแถวๆ4แยกโรงเรียนบ้านจักวะนะครับที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาแล้วก็ยังพบกล้องวงจรปิดถูกทุบทำลายจำนวน2ตัวในพื้นที่ก็สันนิษฐานได้นะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีความพยายามที่จะลดประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่มีการปิดกั้นการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือว่ากล้องวงจรปิดนะครับเพื่อให้เอื้อต่อการสร้างสถานการณ์ในระยะต่อไปปัจจุบันทางหน่วยได้จัดกำลังเข้าควบคุมและก็รักษาพื้นที่พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังในเส้นทางเลี่ยงและจุดสำคัญต่างๆโดยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ในส่วนของมัสยิดกลางปัตตานีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมนะครับในพื้นที่ได้ร่วมประกอบพิธีละหมาดอายัดกว่า 5,000 คนนำโดยนายแวดูราแมมะมิงจินะครับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำละหมาดและก็ร่วมกันขอพรเพื่อให้เกิดสันติสุขและความร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขยับไปดูชายแดนอีสานกันหน่อยครับแม่ทัพภาค2ลงพื้นที่ปราสาทตาควายส่งแรงใจถึงแนวหน้ามอบเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษ 20,000 เหรียญเชิดชูทหารกล้าพิทักษ์อธิปไตยพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาค2ครับเดินทางลงพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายที่สุรินทร์นะครับมอบวัตถุมงคลรุ่นยุทธบดินทร์ศตวรรษจำนวน 20,000 เหรียญชุดแรกแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติทั้งนี้เหรียญยุทธบดินทร์และเหรียญศตวรรษเนี่ยนะฮะก็แม่ทัพภาค2ได้จัดสร้างขึ้นนะครับโดยได้รับความเมตตาเป็นพิเศษจากสองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งแดนอีสานคือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทและพระอาจารย์ต้อมประพัสโรที่ได้เมตตานะครับ จานแผ่นทองนำฤกษ์พร้อมร่วงอธิษฐานจิตปลุกเสกอย่างเข้มขลังเพิ่มความเป็นสิริมงคลเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจที่มอบแด่เหล่าทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญทุ่มเทและเสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินนะครับมาดูสั้นๆนะฮะในส่วนของหญิงกัมพูชาโพสต์คลิปโชว์ลักลอบเข้าไทยผิดกฎหมายเช็คอินห้างดังก่อนถูกตม.ย่านปทุมรวบตัวในที่สุดนะครับตำรวจนะฮะในส่วนของตม.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีจับกลุ่มตัวนางนาคนาครีพลอายุ31ปีสัญชาติกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนะฮะสืบเนื่องจากกรณีที่โซเชียลมีเดียได้แชร์โพสต์ของหญิงกัมพูชาคนดังกล่าวโพสต์คลิปอ้างนะครับอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติแล้วก็มาเดินช้อปปิ้งในห้างดังพร้อมเช็คอินระบุพิกัดบนโซเชียลมีเดียทางชุดสืบสวนของตม.ปทุมธานีลงพื้นที่แกะรอยแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวได้นะครับบริเวณตำบลบึงทองหลังอำเภอลำลูกกาปทุมธานีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพครับว่าลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาตินะครับย่านจังหวัดจันทบุรีนะฮะก็ได้มีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ลำลูกกาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและก็ผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไปวันนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำนะครับผมสุพนันท์ ฤทธิ์ มนตรีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ฟ้ากำสวนดินร่ำให้อาลัยยิ่งไม่มีสิ่งเนรมิตดังคิดฝันถวายบังคมกราบปาดลาด้วยจาบันส่งสวรรค์คืนกลับรับแผ่นดินด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19 นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการนี้ด้วยซึ่งช่วงเวลานี้เป็นการสวดพระพิธรรมพระศพจากพระพิธีธรรมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ซึ่งกำหนดให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงมีอำนาจในการคัดเลือกพระสงฆ์ที่จำพรรษาในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทางพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดสักเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสำหรับธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมานานเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับผู้ล่วงลับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับการสวดพระพิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานและบทสวดที่ใช้ในการสวดพระพิธรรมนั้นนอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนไปแล้วหากยังเป็นคติสอนใจให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเวลา 17 นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นการสวดพระพิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารทั้งนี้จะมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลกำหนด100วันมีการประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาตามลำดับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรอยู่ซะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกเดินทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 13:00 นวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแหนอำเภอทางโตจังหวัดยะลาเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบูโลสนีแยตำบลบ้านแหนอำเภอทางโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงค์ศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนารักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวเป็นล้นพ้นแล้วเวลา 15:30 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญยวัฒน์เกื้อเส้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปเยี่ยมร้านโครงการกำลังใจในงานโอท็อปมิดเยียร์2026วันนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปเยี่ยมร้านโครงการกำลังใจในงาน OTOP Mid Year 2026ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยกระดับสินค้าชุมชนและภูมิปัญญาไทยตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถแข่งขันและส่งออกสินค้าเพื่อก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติร้านโครงการกำลังใจจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริโดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องราชทัณฑ์ซึ่งมีพระดำริให้พัฒนาออกแบบให้มีความสวยงามประณีตมากยิ่งขึ้นมีเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นและนำเทคนิคที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อเสริมความรู้ให้ผู้ต้องขังพร้อมพระราชทานชื่อแบรนด์ว่า Inspire ปัจจุบันมีเรือนจำและทัณฑสถานนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐาน OTOP แล้ว24แห่งรวม111รายการโดยนำมาจัดแสดง24รายการอาทิผ้าทอลายยุกดอกผ้าปักเลื่อมทัณฑสถานหญิงสงขลาสร้อยคอลูกปัดไม้ถักโครเชเรือนจำกลางขอนแก่นพวงมาลัยดินไทยทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกผลิตภัณฑ์พวงกุญแจกระเป๋าถือและนวมซึ่งพัฒนาขึ้นใหม่ภายใต้คอนเซปต์อาชีพนักมวยซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทไทยไฟท์จำกัดพัฒนาอาชีพนักมวยให้แก่ผู้ต้องขังในโครงการ Inspire ไทยไฟท์หมัดเดียวเปลี่ยนได้ทั้งยังมีการสาธิตการฝึกอาชีพจากผู้ต้องราชทัณฑ์อาทิการทำขนมจากทัณฑสถานหญิงกลางการวาดภาพจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางและการให้คำปรึกษาด้านโหราศาสตร์ของคนต้นแบบนอกจากนี้ได้จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจากหมู่บ้านคนรักช้าง5จังหวัดในโครงการพัชรสุทธากชานุรักษ์ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายของมูลนิธิจาก4ภาคภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 บูธโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่28มิถุนายน2569ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลจิตรพงษ์และราชสกุลงอนรสนักเรียนในเรือรุ่นที่94และคู่สมรสนายวีรัตเจือกะโวและคณะนายวัชระกรายวัชระวัฒนภัยสารและคณะและสมาคมรูมาติซัมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดมหาพฤกษารามวัดดวงแขกรุงเทพมหานครวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีและวัดโชติทายการามวัดเขาช่องพรานวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและสำนักสงฆ์พระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สรรพากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่29วิทยาศาสตร์เอเชียวานิชจำกัดสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทยและชมรมอาสารักษาดินแดนอส.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทธาวาสวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดใหม่โพทองจังหวัดลบบุรีและวัดหนามแดงวัดบางฉลองในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยนางสาวสุนิสาสุขเสริมและครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นพลเอกจตุรพรสุนทรนนท์และคณะสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคูอินโนเทคจำกัดและครอบครัวใจผ่องใสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปอันหนึ่งเมื่อเวลา 19:00 นวันนี้บริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลจำกัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมสโมสรลูกเสือลพบุรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีคณะครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา3จังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่น
โครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อปกป้องการปลุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหญิงนักกฎหมายพระราชนัดดาแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงสานต่องานยุติธรรมทรงสร้างความหวังให้แก่ผู้คนจำนวนมากและกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาระบบยุติธรรมของประเทศไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนราชจักรีคุณูปการต่องานยุติธรรมติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: การเวลาจะนำพาความสูญเสียครั้งใหญ่มาสู่หัวใจของปวงประสบกรณิกรหากพระกรณียกิจพระเกียรติคุณพระจริยวัตรอันงดงามแห่งพระผู้ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะยังคงประทับอยู่ในกลางดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: แห่งพระมหากษัตริย์ไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงเป็นเพียงศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติหากยังทรงเป็นหลักประกันแห่งความร่มเย็นเป็นสุขและความเป็นธรรมของแผ่นดินสืบเนื่องตลอดประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์ถึงพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงงานเคียงข้างกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ถูกละเมิดสิทธิและผู้ที่ต้องการโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เนื้อสิ่งอื่นใดสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงตั้งพระองค์อยู่ในฐานะผู้ปกครองหากทรงดำรงพระองค์เป็นผู้ครองแผ่นดินด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระมหากรุณาธิคุณต่อกระบวนการยุติธรรมเพื่อราษฎรอย่างเสมอภาคได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดมาจนถึงรัชสมัยปัจจุบันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างความเป็นธรรมและความผาสุกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้อันเป็นเกราะป้องกันสำคัญในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้แก่เหล่าเยาวชนไทยและผู้เคยก้าวพลาดไม่ให้หวนกลับไปสู่เส้นทางแห่งความผิดซ้ำอีกศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนาวีทรงริเริ่มโครงการในพระดำริหลากหลายด้านเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ประชาชนในขณะที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงขับเคลื่อนโครงการโทบีนัมเบอร์วันจนกลายเป็นพลังสำคัญในการปกป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างโอกาสให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเมื่อกล่าวถึงพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมของไทยชื่อของพระองค์หนึ่งที่ประชาชนชาวไทยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเจ้าฟ้านักกฎหมายผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความยุติธรรมของแผ่นดินด้วยพระวิริยะอุตสาหะอันเปี่ยมล้นพระองค์ทรงมุ่งมั่นศึกษาและค้นคว้าด้านนิติศาสตร์อย่างลึกซึ้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยทรงศึกษากฎหมายณสำนักอบรมศึกษากฎหมายเห็นเนติบัณฑิตยสภาควบคู่กับการศึกษาระดับปริญญาเอกณมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาพระวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตเรื่องสู่ความยุติธรรมอย่างเสมอภาคการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาและจำเลยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานในการสร้างระบบยุติธรรมที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมด้วยพระอัจฉริยภาพและความเพียรพยายามพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยในปีเดียวกันนับเป็นแบบอย่างแห่งความมุ่งมั่นและการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอด าพระชนชีพที่ผ่านมาพระองค์ทรงนำองค์ความรู้ด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กเยาวชนให้ได้รับโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีพระเมตตาและพระปณิธานของพระองค์ได้สร้างความหวังให้แก่ผู้คนจำนวนมากและกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาระบบยุติธรรมของประเทศไทยในเวทีนานาชาติพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพจนได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติอันเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกนับเป็นคุณูปการอันสมคุณค่ายิ่งที่ไม่เพียงสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยแต่ยังเป็นมรดกความคิดด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแม้วันนี้ปวงประสบนิกรชาวไทยทั้งชาติต่างรู้สึกสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินอีกครั้งด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้แต่พระปณิธานที่ทรงฝากไว้บนพื้นแผ่นดินไทยยังคงส่งประกายเป็นแสงแห่งความหวังพระวิริยะอุตสาหะพระเมตตาธรรมและพระปณิธานในการสร้างโอกาสและความเป็นธรรมแก่ผู้คนจะยังคงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป

0: ้นพระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรณียกิจอันคงเป็นคุณูปการใหญ่หลวงจะยังคงได้รับการสืบสานรักษาต่อยอดด้วยทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในทุกกลุ่มชนในทุกท้องถิ่นไกลของประเทศไทยจะยังคงเดินตามพระปณิธานเจ้าฟ้าผู้ทรงมีพระเมตตาแก่คนไทยตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ไปจบลงเพื่อเริ่ม

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
7: อีไอเร
6: พอดีอย่างที่คิดเร
7: อีไอเร
6: ลงตัวอย่างที่คิดเร
7: อีไอเร
6: พิเศษอย่างที่คิดเร
7: ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวาน

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
2: อย่างเขาปั้นเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
1: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
3: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: สวัสดีวันเสาร์ลุกขึ้นไปจัดระเบียบบ้านให้สะอาดเรียบร้อยแล้วมานั่งพักกินของอร่อยๆกันครับ
0: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM playlist non stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: Popcorn, pop a popcorn, eh? Popcorn, pop a popcorn.

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์สาดคอนกรีตอาคารเก่าถล่มย่านตลาดน้อยสักครู่มาติดตามค่ะ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียงเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
3: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์สั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาย่านตลาดน้อยหลังเกิดเหตุกันสาดคอนกรีตถล่มเสียชีวิต1รายพร้อมเร่งตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างอาคารคุณณัฐชัยลิมพอยรายงานค่ะ
4: เมื่อเวลา 16:52 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุอาคารพาณิชย์เก่า2ชั้นบริเวณถนนเจริญกรุงแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเกิดการสุดตัวบริเวณส่วนหน้าอาคารส่งผลให้ระเบียงและกันศาสตร์คอนกรีตขนาดใหญ่พังถล่มลงมาทับรถยนต์และประชาชนที่อยู่ด้านล่างจากการตรวจสอบพบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารพาณิชย์ปลูกติดกันจำนวน5คูหาประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเศษคอนกรีตได้ทับร่างชายอายุ67ปีเจ้าของร้านขณะกำลังก้าวลงจากรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านนายธนาเดชจันแก้วผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เปิดเผยว่าสำนักงานเขตได้ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราวพร้อมประสานสำนักงานโยธาและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเนื่องจากเป็นอาคารเก่ากว่าอายุ100ปีที่ใช้ผนังรับน้ำหนักตามรูปแบบการก่อสร้างในอดีตขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายซากคอนกรีตตัดกระแสไฟฟ้าและปิดการจราจรบางส่วนบริเวณโดยรอบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถเครนขนาดใหญ่โดยคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติภายหลังการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
3: ขณะที่นายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอาคาร2ชั้นทรุดตัวดังกล่าวบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุลักษณะนี้หากจะไม่ผิดเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก็เคยเกิดเหตุกันศาสตร์ถล่มมาแล้วสำหรับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจาก3ประเด็นได้แก่อาคารเป็นอาคารเก่ามีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเหล็กเสริมอาจเกิดสนิมได้ลักษณะโครงสร้างที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารจะมีจุดรับแรงหลักเพียงจุดเดียวจึงมีโอกาสที่จะพังหรือล่วงหล่นได้และขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งอาจเป็นปัจจัยร่วมที่ส่งผลต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่ตัดประเด็นเรื่องการต่อเติมอาคารซึ่งเป็นอีกประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมปิดท้ายที่คนร้ายลอบยิงทหารพรานขณะลาดตระเวนรอบฐานในกระเพาะจังหวัดปัตตานีก่อนทิ้งโทรศัพท์หลบหนีไร้ผู้บาดเจ็บคุณธมรรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
5: เมื่อเวลา 16:30 นเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4410หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ได้ออกลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบฐานปฏิบัติการกระทั่งเมื่อกำลังพลเดินออกจากฐานไปได้ประมาณ300เมตรซึ่งเป็นพื้นที่สูงข่มบริเวณบ้านโลทูตำบลปล่องหอยอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้รอบใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตอบโต้และดันควันตามหลักทางยุทธวิธีเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันความสูญเสียทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถเข้าประชิดหรือก่อเหตุซ้ำได้อย่างไรก็ตามผู้ก่อเหตุได้อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้หลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบโทรศัพท์มือถือ1เครื่องและพบปลอกกระสุนขนาด 5.56 มม.ซึ่งเป็นกระสุนที่ใช้กับอาวุธปืนเล็กยาวแบบ M16 ตกอยู่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์และขยายผลติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก. 28 มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน 2569 หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง 29 มิถุนายนถึง 5 กรกฎาคม 2569 หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยwww.buradopa.go.th
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: การที่เธอยอมให้เราเป็น

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: หออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แฉข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
8: แฉข่าวเช้า
9: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
10: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลGreater Together

0: FM Playlist of the Week
1: Chant of the Week
2: Number 1
3: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะพี่น้องชาวไทยมุสลิมชายหญิงกว่า 5,000 คนที่จังหวัดปัตตานีร่วมละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดสันติสุขสู่ชายแดนใต้สักครู่มาติดตามค่ะ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบอ่ะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีรวมประกอบพิธีละหมาดฮายัดกว่า 5,000 คนนำโดยนายแวดูราแมมามิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำละหมาดและร่วมกันขอพรให้เกิดสันติสุขและความร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาการละหมาดฮายัดในครั้งนี้เปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีหรือมุสลิมะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยมีนางพาติมะดิสตียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางมาร่วมละหมาดด้วยเพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคีความหวังในสันติภาพและร่วมกันวิงวอนขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ประทานความปลอดภัยและความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเร็วด้านแม่ทัพภาคที่2ส่งแรงใจถึงแนวหน้ามอบเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษ 20,000 เหรียญเชิดชูทหารกล้าพิทักษ์อธิปไตยคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: พันโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อมอบวัตถุมงคลยุทธบดินทร์ศตวรรษจำนวน 20,000 เหรียญให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งชายแดนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติโดยการมอบวัตถุมงคลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผู้กล้าผู้เสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยในพื้นที่แนวหน้าอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องสำหรับเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษพลโทวีรยุทธรักษินได้จัดสร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจโดยเป็นวัตถุมงคลรุ่นประวัติศาสตร์เพื่อเป็นทั้งขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลหน้าแนวและยังตั้งใจนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสมทบช่วยเหลือทหารกล้าครอบครัวผู้เสียสละตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกด้วยธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่กองทัพภาคที่3เข้าเสริมความแข็งแกร่งของแนวผนังกั้นน้ำลำน้ำสายจังหวัดเชียงรายคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
5: กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3ได้บูรณาการกำลังพลจิตอาสาและหน่วยงานในพื้นที่กว่า60นายพร้อมยุทโธปกรณ์20รายการเข้าดำเนินการซ่อมแซมและเสริมความแข็งแกร่งของแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังพบว่าแนวบิ๊กแบ็คเดิมเริ่มเสื่อมสภาพและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการสร้างกำแพงคอนกรีตซึ่งอาจส่งผลให้แรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเสี่ยงต่อการพังทลายหากเกิดการไหลหลากของน้ำการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่13จุดรวมความยาว 1,189 เมตรปัจจุบันมีความคืบหน้ารวมร้อยละ 80.74 โดยแม่ทัพภาคที่3และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่เน้นย้ำให้การก่อสร้างไปตามมาตรฐานวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดของประชาชนวิริยะจันทรารายงาน
6: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
8: คุ ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TT
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย e-gear Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ e-gear

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
3: กินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูนกินโน่

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
3: กินนอสปูน
4: อังคารคลุมโปง X
5: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
6: แค่คิดถูกต้องไหม
5: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันเนี่ยหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่สิ้นแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
4: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
2: EFM Fandom Life
3: หาอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
6: ถ้าเลือกไปเที่ยวได้ไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
7: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
8: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
9: ภูเขา
8: ภูเขา
3: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
6: อยากให้ไปด้วยกัน
9: โอ้
10: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
9: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
3: หวานหวานเลย
9: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
3: เออ
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
11: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
12: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
0: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
14: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะเพลิงไหม้โรงแรมริมชายหาดในสาธารณรัฐโดมินิกันค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะขึ้นที่โรงแรมวีวาวินแฮมโดมินิกัสบีชบริเวณบายาฮีเบซึ่งเป็นเมืองรีสอร์ทริมชายหาดชื่อดังนะคะส่งผลให้นักท่องเที่ยวหญิงชาวอิตาเลียนวัย46ปีเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยค่ะก็มีการอพยพนักท่องเที่ยวรายอื่นๆออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนถึง 1,700 คนนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสำลักควันอีกประมาณ9คนค่ะซึ่งมีทั้งแขกที่เข้าพักแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะภาพจากสื่อท้องถิ่นค่ะบอกว่ากลุ่มควันสีดำหนาทึบพวยพุ่งเหนือชายฝั่งทะเลแคริบเบียนขณะที่เปลวไฟนั้นลุกท่วมหลังคามุงจากของรีสอร์ทค่ะซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินบอกว่าเพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วนะเนื่องจากว่าโครงสร้างหลังคานั้นทำจากใบปาล์มซึ่งเป็นวัตถุไวไฟประกอบกับมีกระแสลมพัดแรงค่ะล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเรียบร้อยแล้วค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
13: EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
15: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
16: ันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
1: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: สวัสดีวันเสาร์วันหยุดมาถึงแล้วกอดวันเสาร์ไว้แล้วนอนให้เยอะๆนะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อร์อีไอเร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อร์อีไอเร
1: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อร์อีไอเร
1: พิเศษอย่างที่คิดเร
2: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
2: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อร์อีไอเร
1: พอดีอย่างที่คิดเ
2: รอร์อีไอเร
1: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อร์อีไอเร
1: พิเศษอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ินโนอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินโน
1: พุทธอกพุทโธ
2: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูหนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีอะค่ะ
3: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
4: พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะกระทรวงต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะออกแถลงการการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกิลสตอกถูกเลื่อนออกไปนะคะอย่างไรก็ตามรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันยังคงพร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวกเดินหน้าเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ต่อไปค่ะเดิมทีนะการพูดคุยครั้งนี้ถูกคาดหมายว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเจรจาขั้นละเอียดในกรอบเวลา60 วันเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวและยุติสงครามที่เปิดฉากโดยสหรัฐและอิสราเอลเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงศ์ค่ะ
5: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
9: Espiration
10: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลอก Blue Response TT
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์เปิดเพลงที่เราชอบฟังเพื่อเพิ่มพลังใจให้ตัวเราได้นะครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะตรวจเครื่องบินโดยสาร Boeing 747ที่ได้รับการปรับปรุงระบบใหม่ที่ฐานทัพร่วมแอนดรูสในรัฐแมริแลนด์ค่ะโดยเครื่องบินลำนี้นะคะเป็นของขวัญที่ได้รับมอบจากประเทศกาตาร์และอยู่ระหว่างการเตรียมส่งมอบเพื่อเข้าประจำการในฝูงบิน Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีสหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามแล้วกองทัพสหรัฐนะคะได้เร่งกระบวนการดัดแปลงบางส่วนเพื่อให้สามารถส่งมอบเครื่องบินรุ่นเปลี่ยนผ่านนี้ได้เร็วขึ้นจนทำให้มีผู้เชี่ยวชาญบางส่วนแสดงความกังวลว่าระบบความปลอดภัยอาจยังไม่เทียบเท่ากับเครื่องบิน Air Force One ลำปัจจุบันอีกทั้งการยอมรับของขวัญมูลค่าสูงจากต่างประเทศนั้นยังก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แต่นายทรัมป์ค่ะได้ปฏิเสธข้อครหานี้โดยบอกว่าคงเป็นเรื่องที่โง่เขลามากหากจะปฏิเสธข้อเสนอนี้ติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ความสุขไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ที่ทัศนคติของเรา
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้หัวใจได้พักเหมือนร่างกายนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
4: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
3: กินนอสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: ได้เวลาแล้วค่ะ FM News ในช่วงนี้นะคะองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นค่ะบอกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นกว่า 3,550,000 คนค่ะโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมเนี่ยลดลงต่อเนื่องนะคะเป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วและเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็พบว่าลดลงถึง 3.6% ค่ะซึ่งเป็นผลมาจากการที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงอย่างมากค่ะส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวจากไทยและเวียดนามก็ลดลงด้วยนะคะถึง 8.6% และ 2.1% ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
9: Espiration
1: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบ Blue Response TT

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์อย่าลืมเติมน้ำตาลให้ใจแฮปปี้เพื่อเริ่มต้นวันที่ดีนะครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะอิสราเอลและกลุ่มฮิชบอลเลาะห์ค่ะได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วนะคะหลังจากสถานการณ์การสู้รบที่ทวีความรุนแรงก่อนหน้านี้ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเปลี่ยนผ่านข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามในอิหร่านให้กลายเป็นข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
0: EFM NewsEFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่มีมาใน
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันอาทิตย์พาครอบครัวออกไปเที่ยวใช้เวลาร่วมกันในวันหยุดเพื่อชีวิตที่แจ่มใสนะครับ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะสื่อของประเทศญี่ปุ่นค่ะบอกว่าโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวค่ะต้องสั่งอพยพนักเรียนและเจ้าหน้าที่เป็นการด่วนนะคะหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ห้องดนตรีบริเวณชั้น4ของอาคารเรียนสถานีโทรทัศน์ NHK ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะของญี่ปุ่นค่ะบอกว่ามีนักเรียนหลายรายได้รับบาดเจ็บจากการสูดดมควันไฟค่ะขณะที่ภาพมุมสูงจากสถานีโทรทัศน์ค่ะเปิดเผยให้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นกำลังปีนเข้าไปทางหน้าต่างที่ได้รับความเสียหายบริเวณชั้น3และชั้น4ของอาคารเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
6: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
2: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ออกไปเจอแดดอ่อนๆหน่อยให้วิตามินดีได้ทำงานนะครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News
2: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะเปิดเผยผ่านข้อความบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียว่าบริษัท Apple ได้ตกลงที่จะร่วมมือกับบริษัท Intel ในการออกแบบและผลิตชิปภายในประเทศสหรัฐค่ะความร่วมมือกับ Intel ในครั้งนี้จะช่วยให้ Apple สามารถกระจายฐานการผลิตได้หลากหลายยิ่งขึ้นในขณะที่บริษัทกำลังมองหากำลังการผลิตชิปเพิ่มเติมเนื่องจากว่าปัจจุบันผู้ผลิต iPhone ต้องพึ่งพาบริษัท TSMC อย่างหนักค่ะซึ่งสายการผลิตขั้นสูงของ TSMC กำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงจากผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างบริษัท Nvidia และบริษัท AMD ติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
3: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์อย่าลืมมีความสุขกับอะไรเล็กๆนะคะแค่ยิ้มทุกอย่างจะง่ายขึ้นขอให้วันนี้ใจดีกับคุณนะคะ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ก็จัดเลย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: งหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยถูกมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเตือนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
4: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
5: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
6: กระทรวงการคลังขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนเวลา 23:00 น.สำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,43,000 รายคิดเป็นรายละ 99.61 และจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมนี้รัฐบาลจับมือวิสาหกิจชั้นนำของจีนดันส่งออกโคเนื้อ 1,200,000 ตัวต่อปีปักหมุดบางสะพานสู่ฮับส่งออกแห่งใหม่คุณยวติดาผู้คำนวณรายงานครับ
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนสินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ของเกษตรกรโดยเร่งผลักดันภาคเอกชนไทยและจีนในการเปิดตลาดโคเนื้อที่มีชีวิตจากประเทศไทยสู่จีนซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคเนื้อโคที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งล่าสุดเองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรได้มีการหารือกับภาคเอกชนจีนในการส่งออกเนื้อโคอย่างเป็นรูปธรรมโดยโครงการดังกล่าวตั้งเป้าหมายรวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยเพื่อส่งออกเดือนละ100,000ตัวหรือประมาณ 1,200,000 ตัวต่อปีซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทั่วประเทศขณะเดียวกันยังมีแผนลงทุนพัฒนาโรงเชือดมาตรฐานสูงเพิ่มเติมในประเทศไทยเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโคเนื้อในอนาคตซึ่งกระทรวงเกษตรยังคงติดตามความคืบหน้าการเจรจาศุลกากรแห่งจีนอย่างใกล้ชิดโดยสามารถลดประเด็นข้อซักถามด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยทางสัตวแพทย์ได้มากกว่า40ประเด็นเหลือแค่4ประเด็นหลักสะท้อนถึงความคืบหน้าในการเดินหน้าเปิดตลาดส่งออกอย่างเป็นทางการและได้มีการสำรวจท่าเรือบางสะพานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กักกันโรคสัตว์ใหญ่สำหรับการตรวจสอบคัดกรองโรคและมาตรฐานสากลก่อนส่งออกซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพของไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าปศุสัตว์ของภูมิภาคด้วยอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: และมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
8: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ
4: E-spiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: ไม่เป็นไร
1: EFM Playlist Non-Stop
0: สวัสดีวันอาทิตย์จิบกาแฟเปิดเพลงเบาๆแล้วดื่มด่ำกับธรรมชาติในวันหยุดนี้นะครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลGreater Together

0: อังคารคลุมโปง X
1: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4เขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
0: แค่คิดถูกต้องไหม
1: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันเนี่ยหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: จว่าอยู่คนเดียวมันเป็นอย่างไรบางครั้งก็ทนไม่ไหวหัวใจฉันมันว่างเปล่า
1: ที่บนทุกวันเพลงที่เคยได้ฟังไม่เข้าใจมันกันจะเศร้าอะไรทุกวันไม่มีคนเข้าใจแค่อยา

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
7: ใต้โต๊ะทำงาน
8: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลยอะ
9: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
8: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
10: ่
8: ะ
10: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเกิดเหตุอุปกรณ์ติดตั้งในอุโมงค์ดอยหลวงรถไฟเด่นชัยเชียงรายเชียงของหล่นทับช่างเสียชีวิต2รายสาหัส3รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง